0: 7โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเช้าวันอังคารกับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ
1: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็นำเสนอข่าวมาตั้งแต่6นาฬิกาแล้วนะครับแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook ของ FM 100.5 แล้วก็ Facebook ของ Good Morning ASEAN รวมทั้งการไลฟ์สดทาง TikTok นะครับกับเรียนคุณผู้ฟังช่วยกันกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ไลฟ์ของเราทาง TikTok ด้วยนะครับเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้สามารถรับทราบข่าวสารดีๆครับน้องน้ำหวานจะไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
0: วันนี้คุณผู้ฟังของเราสดใสน่ารักคึกคักกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะมีคุณอมรีทักทายเข้ามานะคุณหมูบอกว่าเคยรวมกับเพื่อนซื้อลอตโต้ของอเมริกาค่ะแต่ไม่ถูกก็เลยดีนะเพื่อนยังอยู่นะคะโอเคขอแสดงความยินดีด้วยมิตรภาพเรายังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะมีคุณอาพรสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning ASEAN นะคะมีคุณสมบัติคุณประสิทธิ์คุณสสิมาคุณธนัญญานะคะคุณอัมไพรคุณอุมาคุณไหคำคุณเพลแจมโอ้ไม่เห็นคอมเมนต์คุณเพลแจมนานเลยนะคะบอกว่าชอบภาพสกรีนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่เป็นลุคเอตี้สพี่ต้นได้เห็นตัวเองหรือยังคะ
1: อ
0: ๋
1: อเห็นแวบๆเมื่อกี้นี้
0: พี่ต้นแบบเนียนมากเลยอ่ะคือดูแบบ effortless นะคือไม่ต้องพยายาม เนียนแบบเป็นตัวเองหล่อมากนะคะอ่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเดี๋ยวรอชมได้แล้วก็จะมีช่วงที่เราพักนะคะลองกดดูได้เอ๊ะวันนี้มีไหมไม่มีละต้องไปดูของเมื่อวานนะคะ
1: ต้องดูของเมื่อวานครับเห็นคุณสุประชัยเห็นคุณสุประชัยเห็นคุณกันตนาภักดิ์จากภูเก็ตบอกว่า27องศาคุณหมูนะคะจากอุดรธานี23องศามีฝนตกปล่อยๆแล้วก็คุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานีวันนี้24องศานะครับแล้วก็ทางคุณยุทธพงศ์จากป้าห้างเชียงใหม่25องศาคุณประภาพรแล้วก็คุณเสือนอนไม่หลับนะครับมาทักทายพวกเราส่วนทางTikTok เนี่ยผมเห็นคุณหมู8998นะครับอรุณสวัสดิ์น้องน้ำหวานแล้วก็คุณยีโกงด้วยนะครับคุณวิสิตคุณ CC จากสงขลาคุณบิ๊ก1963นะครับบอกฟังจากคลองเตยนี่เองฝนลงแต่มืดเลยครับแล้วก็คุณอัธวัฒน์นะครับคุณถาวรและอีกหลายท่านจากขอบพระคุณครับ
0: ค่ะคุณโน้ตโอ้ยไม่เห็นข้อความคุณโน้ตนานนะดิฉันคุณโน้ตบอกว่าปกติจะได้ยินคุณน้ำหวานแทนตัวว่าดิฉันแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้ยินว่าแทนตัวเองว่าน้ำหวานตอนคุยกับพี่ต้นชอบชอบคือแหมรายการข่าวก็ต้องแทนตัวว่าดิฉันแล้วค่ะเพื่อความสุภาพและเป็นทางการนะเป็นระดับภาษาของประเทศไทยเราเองนะคะพี่ต้นหรือจะยังไงดีเกาเกากับพี่ต้นไอ้เต้าอะไรแบบนี
1: ้ได้เลยครับ
0: รุ่นหวัด
1: เน
0: ี่ย
1: ไม่ช่วงต่อเป็นหวัดครับช่วงต่อเรื่องอาเซียนนะครับวันนี้เราจะได้คุยกับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานไปดูเรื่องยุทธศาสตร์คุณมนุษย์ปั้นคนรุ่นใหม่เศรษฐกิจสูงวัยของสิงคโปร์ครับผม
0: ค่ะเรื่องมนุษย์เรื่องคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกประเทศควรให้ความสำคัญในการพัฒนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรัพยากรมนุษย์ลดน้อยลงไปทุกทีทุกทีคนเกิดใหม่มีน้อยแถมยังจะมี humanoid AI ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่าเขาทำยังไงนะคะนอกจากจะมีเรื่องเงินเดือนของนายกและคณะคาบิเนตนะคณะรัฐมนตรีที่สูงมากเขาก็ยังเอาเงินมาใช้เรื่องนี้ด้วยนะเรื่องการพัฒนาคนนะคะ
1: ครับผมตอนที่เราจะไปคุยกับคุณกิจรัตน์นะครับผมก็มีขอสรุปเรื่องราวของการประชุมบริกนะครับในปีนี้เนี่ยเขาบอกเป็นปีที่20ของการก่อตั้งเป็นการประชุมครั้งที่18นะครับซึ่งท่านสีเจิ้นผิงก็ไปประชุมด้วยตัวเองนะครับในงานนี้แล้วก็บอกว่าบริกWorld's most influential platform for emerging markets cooperation BRICS เนี่ยเป็น

0: แพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลมากที่สุดในตลาดที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องของความร่วมมือของตลาดเกิดใหม่เป็นยังไงกันบ้างไปสรุปนะครับว่าเขามีการประชุมกันเมื่อที่12กับ13ที่ผ่านมาที่กรุงนิวเดลีแล้วก็ประธานก็คือเป็นประเทศอินเดียนะครับผู้ที่เข้าไปประชุมในงานนี้ก็เรียกว่าตัวบิ๊กเป้งๆทั้งนั้นเลยนะครับนอกจากท่านนาเดนทาโมดีเจ้าภาพแล้วก็มีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับมีลุยอินาซิโอลูล่าเดลซิลวาจากบราซิลท่านจีเจนถึงก็ไปด้วยตัวเองประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้เซวิลรามาโฟซาก็ไปนะครับอัดเดลฟัตตาเอลซิซีของอียิปต์ก็ไปนะครับรวมทั้งประธานาธิบดีของเอธิโอเปียอิหร่านเองก็ส่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมาร์คุสโปเซสเคียนไปนะครับ UAE ซึ่งก็เพิ่งจะลบกันแล้วก็โดนอิหร่านถล่มอยู่เนี่ยนะครับก็ไปเหมือนกันนะครับส่งผู้แทนระดับสูงไปรวมทั้งซาอุดิอาระเบียก็ส่งผู้แทนระดับสูงไปแล้วก็อินโดนีเซียก็มีท่านปราโบโวสุเบียนโตมีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็ไปด้วยนะครับเฝ้าสังเกตการเขาสรุปประเด็นใหญ่นะครับของการประชุมครั้งนี้ว่าบริกต้องการที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นแบบหลายขั้วมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่สหรัฐอเมริกาจะมาชี้นิ้วได้เหมือนเมื่อก่อนติดต่อไปนะครับเด็กก็จะส่งเสริมบทบาทตัวแทนของแต่ละประเทศกำลังพัฒนาในการกระบวนการตัดสินใจระดับโลกรวมทั้งการปฏิรูป UN ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันประเด็นที่สองก็คือลดการพึ่งพาระบบการเงินของตะวันตกนะเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ระบบการเงินของตัวเองเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มประเทศที่อยู่ในบริกสามารถใช้เงินสกุลของตัวเองนะครับในการซื้อขายระหว่างกันเราไม่ได้ต้องการที่จะเลิกใช้ดอลลาร์แต่เราต้องการที่จะมีทางเลือกเมื่อคุณใช้ดอลลาร์มาบีบนะครับหรือว่าทำให้พวกเราเนี่ยประสบความยากลำบากในการทำมาค้าขายเรื่องสามก็คือสงครามตะวันออกตะวันออกกลางแล้วก็อิหร่านนะครับคือเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์ตะวันออกกลางมีความรุนแรงอย่างมากเพราะฉะนั้นบริกเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้ทุกประเทศเนี่ยเลิกลบกันเนี่ยหยุดความขัดแย้งแล้วก็หันหน้ามาร่วมมือกันมาค้าขายหากินดีกว่านะครับสร้างความเจริญรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจลบไปจะถล่มกันไปจะมีจากความเสียหายประชาชนคือผู้เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดว่ามีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจประชาชนคือผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จริงๆนะครับรวมทั้งประเด็นที่4คือสงครามยูเครนครับรัสเซียกับจีนนะก็รวมกันแล้วแน่นอนว่ายังไงก็อยู่ข้างเดียวกันก็ดูกันต่อไปว่าสหรัฐยุโรปและประเทศตะวันตกอื่นๆที่สนับสนุนยูเครนเนี่ยจะยอมเข้ามาหาเรื่องของการเจรจาด้านสันติภาพหรือไม่นะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือบริกไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับพูดถึงเศรษฐกิจเทคโนโลยี AI และความมั่นคงทางอาหารการค้าการลงทุนซัพพลายเชนพลังงาน artificial intelligence เรื่องนี้เขาก็คุยกันหนักหน่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศการพัฒนาเมืองสาธารณสุขและความร่วมมือด้านการเกษตรครับส่วนทั้งการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับโรคติดเชื้อทั้งหลายครับ
1: ค่ะเมื่อวานที่ฉันรายงานไปจะเน้นเรื่องความพยายามของจีนในการแสวงหาความร่วมมือนะคะแล้วเขาก็เน้นมากๆเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและ AI นะคะแล้วเมื่อสักครู่ที่พี่ต้นบอกว่าเขาจำเป็นต้องแสวงหาทางเลือกนะคือสมองเราเนี่ยจะต้องให้มนุษย์อยู่รอดนะต้องให้ตัวเราอยู่รอดพอโดนบีบคั้นมากๆจากทางใดทางหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะมนุษย์ย่อมแสวงหาทางเลือกแสวงหาทางอยู่รอดเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้นะคะมาดูเรื่องขนมไหว้พระจันทร์มูนเค้กที่มาเลเซียพี่ต้นชอบกินไส้อะไรหรอคะ
0: ชอบทุกไส้เลยไส้ทุเรียนไส้ไข่เค็มไส้ถั่ว
1: ทุเรียนมาเบอร์หนึ่งนะ
0: มาเบอร์หนึ่ง
1: ค่ะที่มาเลเซียตอนนี้นะเขากำลังจะเริ่มต้น The Mid Autumn Festival นะคะในวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ Mid Autumn Festival ก็คือช่วงไหว้พระจันทร์นั่นเองนะคะแล้วตลาดเนี่ยก็คึกคักทีเดียวเพราะว่าเขามีการออกแบบพัฒนาขนมไหว้พระจันทร์นะคะให้คนเนี่ยสามารถซื้อไปฝากทั้งครอบครัวที่ทำงานได้นะโดย

0: แข่งกันในเรื่องความสวยงามนะคะแล้วก็แข่งกันเปิดตัวสินค้าแบบอลังการเลยทั้งร้านภัตตาคารจีนร้านเบเกอรี่ต่างๆนะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนะคะซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของประเทศถึงแม้ว่าขออภัยค่ะจะไม่ใช่วันหยุดราชการนะแต่ว่าห้างสรรพสินค้าย่านการค้าหลายแห่งก็มักจะตกแต่งสถานที่แล้วก็จัดจำหน่ายขนมไหว้พระจันทร์ติดโคมไฟตกแต่งตามฤดูกาลกันอย่างคึกคักนะคะดังนั้นขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยจึงเป็นมากกว่าของหวานแต่หมายถึงการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวแล้วก็การส่งต่อความปรารถนาดีนะคะรถที่เป็นที่นิยมเนี่ยออริจินอลดั้งเดิมบ้านเขาก็คล้ายๆบ้านเรานะคะก็จะมีไส้เม็ดบัวโลตัสซีดนะไส้ถั่วแดงถั่วรวมนี่มันเรียกว่าอะไรนะ assorted mixed nuts ใช่ไหมพี่ต้นขา
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีไข่แดงเค็ม salted egg นะคะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ด้วยขนมไหว้พระจันทร์แบบผิวหิมะอะค่ะคือมันจะเป็นแบบนุ่มๆหนึบๆข้างนอกอ่ะแล้วก็มีไส้ช็อกโกแลตไส้กาแฟคัสตาร์ดไส้ทุเรียนมูซังคิงและรสชาติแบบร่วมสมัยอื่นๆอีกนะคะก็เลยจะมีราคาหลายระดับรวมไปถึงการตกแต่งใส่มาในกล่องของขวัญระดับพรีเมียมจากโรงแรมชั้นนำค่ะบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยเขาทยอยรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นพรีออเดอร์นะตั้งแต่มิถุนายนถึงกรกฎาคมนะคะแล้วก็มอบส่วนลดคือแข่งกันแบบดุเดือดมากๆเลยทีเดียวนะคะและยังมีที่ปีนังนะที่มีขนมไหว้พระจันทร์สไตล์แต้จิ๋วเป็นอีกแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่ะเพราะว่าขนมไหว้พระจันทร์ของที่นี่เนี่ยจะเป็นลักษณะแป้งบางกรอบและมีไส้หอมละมุนนะคะซึ่งจะมีร้านเบเกอรี่ท้องถิ่นในจอร์จทาวน์หลายแห่งที่ยังคงรักษาวิธีการผลิตวิธีนี้ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมไว้นะคะสื่อท้องถิ่นเนี่ยรายงานว่ามีร้านเก่าแก่ในย่านเลอบูจิตราของจอร์จทาวน์นะคะที่ยังขายบิสกิตขนมไหว้พระจันทร์และเตรียมตะกร้าไม้ไผ่สำหรับจัดเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลให้กับผู้ซื้อด้วยดังนั้นการแข่งขันในปีนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้วัดไม่ได้แข่งกันแค่เรื่องรสชาติเท่านั้นแต่ว่ายังเน้นเรื่องการออกแบบกล่องที่สวยงามใช้ซ้ำได้คือเป็นแบบอีโคเฟรนลี่นะคะแล้วก็สวยด้วยเล่าเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยมองว่ากลุ่มลูกค้าองค์กรและผู้ซื้อเนี่ยเขาใช้มอบเป็นของขวัญก็เลยเน้นกลุ่มนี้มากๆนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อในขณะที่บรรดาร้านเนี่ยก็ยังรักษาเรื่องรสชาติดั้งเดิมเรื่องการสร้างบรรยากาศที่ดีไว้กับช่วงเวลาที่แสนพิเศษแบบนี้ของบ้านเขานะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขนมไหว้พระจันทร์ของที่มาเลเซียเขานะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาดูเรื่องการพัฒนาคนของสิงคโปร์กัน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์ปั้นคนรุ่นใหม่เศรษฐกิจสูงวัยสิงคโปร์ค่ะไปคุยกันเลยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณกฤษรัต
1: น์สวัสดิ์ครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่สุชาติท่านพี่ต้นคุณน้ำหวานท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ
0: สดใสสู้กับยามเช้านะคะคุณกฤษรัตน
1: ์ครับผมสดชื่นมากครับเช้านี
0: ้วันนี้จะเล่าเรื่องการพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์นะคะคือเขามีทั้งโครงการที่จัดสรรเม็ดเงินมาเพื่อใช้ในการให้ทุนการศึกษานะคะสนับสนุนให้เรียนให้สร้างอาชีพใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเรื่องตลาดงานใหม่เนี่ยตรงนี้สะท้อนอะไรบ้างของนโยบายบ้านเขาค่ะ
1: คือที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบนะครับสิงคโปร์เขาสร้างประเทศด้วยคุณภาพของประชากรนะครับคุณภาพของการทำงานนะครับคุณหวานครับที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงระยะหลังเนี่ยนะครับมันมี4ปัจจัยหลักด้วยกันนะครับในการที่เขาจะกำหนดนโยบายในการสร้างคนรุ่นใหม่นะครับก็เนื่องจากปัจจัยผลกระทบด้านแรกก็เนื่องจากว่าเด็กที่เกิดน้อยลงนะครับอัตราการเกิดต่ำนะครับอันที่2คือวัยของคนทำงานเนี่ยอายุยืนมากขึ้นนะครับวัยเกษียณก็สั้นลงเขาก็จะมีการปรับขยายวัยเกษียณที่สำคัญคือพอเนื่องจาก2ปัจจัยนี้ปั๊บเนี่ยมันก็กระทบเรื่องแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะลดลงไปด้วยนะครับสิ่งสุดท้ายเลยที่คุณน้ำหวานเพิ่งเมนชั่นไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา disrupt ตัวอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับก็มีหลายโครงการด้วยกันจากที่ผ่านมาสิงคโปร์เองโดยท่านนายกแล้วก็ทางสภาก็รับรองหลายโครงการนะครับเช่นในกรณีของเด็กเกิดน้อยเงี้ยนะครับเขาจะมีโครงการที่เรียกว่า baby bonus นะครับในการที่จะให้เงินสนับสนุนเลยครับก้อนแรกตั้งแต่เด็กแรกเกิดเนี่ยตั้งแต่10,000 เหรียญ US $10,000สิงคโปร์เป็นต้นไปจนกระทั่งอายุ17 ปีนะครับก็วงเงินรวมๆก็ถ้าคิดออกเป็นเงินไทยก็เป็นหลักล้านนะครับล้านเกือบ2 ล้านบาทนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขาไม่ใช่แค่สนับสนุนให้เด็กเกิดใหม่นะครับก็เขาดูในภาพรวมบูรณาการด้วยทั้งในแง่ของพ่อแม่ต้องมีเวลาในการลาวันหยุดวันลาวันป่วยนะครับวันพักต่างๆเพื่อจะมาดูแลลูกด้วยนะครับแล้วก็เขาขยายเรื่องสังคมสูงวัยเกษียณให้ยาวนานขึ้นมีการรีสกิลอัพสกิลแล้วก็นิวสกิลใหม่ๆครับ
0: ค่ะคือไม่ได้สนับสนุนผลักดันให้คนมีลูกกันอย่างเดียวแต่พยายามจะสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวด้วยนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะเรื่องสถานการศึกษาอย่างเดียวต้องยอมรับว่าระบบการศึกษาสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับพี่ต้นครับคุณระวังครับคือถ้าเราดูจากดัชนีอะไรต่างๆหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิซซ่าที่มีการเทสเนี่ยนะครับสิงคโปร์อยู่อันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็อยู่เหนือกลุ่มประเทศ OECD ในทุกมิติเลยนะครับโดยเฉพาะที่เขาโดดเด่นมากๆก็เรื่องเกี่ยวกับการสอนให้คนproving ตัว solving การแก้ไขปัญหาแล้วก็การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆคะแนนเข้ามาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ563ถ้าเทียบกับกลุ่มประเทศ OECD อยู่ที่500รวมทั้งมิติต่างๆครับในงานจ้างคนของเขานะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการบริหารจัดการคนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องระบบการศึกษาแต่ก็ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสร้างครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพแล้วก็พ่อแม่มีเวลาในการดูแลลูกอย่างดีมากขึ้นนะครับ
2: สิงคโปร์เนี่ยเขาก็ยังตอนนี้เขาก็อยู่ในสภาพก่อนเราหรือคล้ายๆเราหรือมากกว่าเราครับในเรื่องของ
0: aging
2: การมีประชาaging society เนี่ยครับของเขาไปถึงในระดับไหนแล้วครับตัวของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อมีความประชากรเนี่ยมีความมีเป็นพวกสูงวัยมากขึ้นขนาดนี้สิงคโปร์เขาจะรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็บทบาทของเขาที่จะเป็นผู้นำในเวทีของอาเซียนแล้วก็เอเชียได้ยังไงครับ
1: ครับพี่ต้นครับท่านผู้ฟังครับก็โดยหลักการคือในแง่ Aging Society ของเขาก็ตัวเลขค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็เกิน 20% แล้วก็แปลว่าคนสูงวัยที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยทุกๆ100คนก็มีมากกว่า20คนของเราก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในสิ่งที่เขาบาลานซ์3เรื่องนะครับอันที่1คือเขาพยายามให้เด็กเกิดใหม่มากขึ้นนะครับเพื่อแล้วก็ผลิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับมิติที่สองเนี่ยในกรณีที่แรงงานที่ลดลงครับพี่ต้นครับเขาไม่ได้มองแค่เพียงว่าเอาแรงงานที่เป็นคนสิงคโปร์นะครับอย่างเดียวเขาชดเชยด้วยการนำแรงงานต่างประเทศที่เขาเรียกว่า high skill talent work นะครับเข้ามาซึ่งส่วนของที่นำเข้ามาก็ไม่ใช่น้อยนะครับอยู่ในหลักล้านคนเหมือนกันนะครับเขา

0: เลือกคนครับเขาเลือกในการที่ดึงคนที่มีศักยภาพในการเข้าไปเติมเต็มแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีศักยภาพนะครับซึ่งสัดส่วนเนี่ยล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีเองก็แถลงนะครับว่าความเป็นห่วงกังวลของสิงคโปร์คือจะมีต่างชาติที่มีทาเลนต์เยอะเนี่ยเข้ามากลืนคนในประเทศไหมนายกสิงคโปร์ก็แถลงชัดเจนนะครับว่าสัดส่วนต้องต่ำกว่าคนสิงคโปร์ก็แปลว่าคนสัญชาติสิงคโปร์ก็ยังเป็น majority อยู่นะครับเขาจะเติมเต็มแรงงานพวกนี้ครับเขาดูเรื่องดึงตั้งแต่เด็กวัยเรียนเด็กที่มีศักยภาพของต่างประเทศนะให้ทุนเข้าไปแล้วก็ให้โอกาสในการทำงานอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของคนสูงวัยเองเขาก็พยายามบาลานซ์ครับก็คือเขาจัดโปรแกรมที่เรียกว่าให้มีการจ้างงานต่อเนื่องเขาจัดเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับโดยเฉลี่ยครับท่านพี่ต้นครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่อายุ40ปีเป็นต้นไปของคนสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนเงินประมาณสัก 4,000 ยูเอสดอลลาร์ต่อปีในการที่จะไป up skill re skill แล้วก็ new skill ครับผม
1: เป็นเงินที่เขาตั้งใจนำมาใช้เลยนะคะในเรื่องการพัฒนาทักษะของคน
0: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคืออย่างที่สิงคโปร์สร้างประเทศด้วยคนนะครับโดยสรุปครับผม
1: ค่ะคราวนี้เราสามารถเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างคะจริงๆ Good Morning ASEAN เราก็นำเสนอบ่อยนะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการพัฒนาคนเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญคราวนี้มันมีปัจจัยเรื่องทั้ง AI เรื่องเศรษฐกิจสูงวัยการแข่งขันด้านทักษะนะคะเราเองก็เพิ่งจะลงทุน AI ไปด้วยเม็ดเงินมหาศาลเหมือนกันเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างคะ
0: คือด้านหนึ่งก็คือว่าสิงคโปร์เองก็ยอมรับนะครับว่าในการที่จะผลิตคนหรือเตรียมคนเนี่ย เขาเตรียมคนมุ่งเน้นในเรื่องการใช้ AI นะครับเขาไม่ได้เน้นเพื่อไปสร้าง AI นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นคีย์ success ตัวหนึ่งของเขาคือเขาต้องสอนคนของเขานะครับมุ่งเน้นให้รู้จักการใช้ AI อย่างฉลาดนะครับให้เป็นประโยชน์ให้เป็นเครื่องมือในการที่จะเสริมในทุกภารกิจไม่ว่าจะภารกิจในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของเขาในการ manage นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญของเราคือ เราต้องพยายามมุ่งเน้นการใช้ AI มากกว่าที่ไปสร้าง AI เพราะว่าศักยภาพประเทศเราก็คงจะต้องเริ่มต้นจากการใช้ AI ให้เป็นนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องการเรียนการสอนของเขาชัดเจนอย่างที่ผมเรียนนะครับเขาไม่ได้เน้นการเรียนการสอนแค่เพียงในมหาวิทยาลัยแต่เขาเน้นการเรียนการสอนที่ระหว่างการทำงานด้วยเขาเพิ่มเงินสนับสนุนนะครับให้กับภาครัฐเนี่ยสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้กับแต่ละบริษัทโดยเฉพาะ SME ครับผมคิดว่า SME บ้านเราเนี่ยเป็นมีสัดส่วนค่อนข้างสูงมากคุณนภัทรครับถ้ารัฐบาลสามารถจะมุ่งเน้นเพิ่ม AI เข้าไปในระบบใช้ AI ใน SME ได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับผม
2: คุณกฤษณรัตน์ครับในบ้านเราประเทศไทยเราเองเนี่ยเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในทุนมนุษย์เนี่ยคิดว่าเรามีมากพอที่จะสามารถที่จะแข่งขันนะครับกับประเทศอื่นๆหรือว่าสิงคโปร์หรือประเทศชั้นนำได้หรือยังครับ
0: คือถ้าเทียบจากสัดส่วนครับพี่ต้นครับก็ต้องยอมรับว่าทุนมนุษย์เนี่ยเรากำลังพูดถึงในระยะแค่ย้อนหลังไปไม่ถึง10ปีนะครับเรื่องการลงทุนพวกนี้มันต้องเป็นการลงทุนระยะยาวหรือลองเทอมนะครับแต่ก็ยังไม่สายเกินไปเพราะตอนนี้รัฐบาลเองประเทศไทยเองก็กลับมาเน้นเรื่องทุนมนุษย์ผมคิดว่าเรื่องการสร้างคนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเรามองอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่เรื่องการแรกเกิดจนกระทั่งไปจนกระทั่งการวัยทำงานแล้วก็ไปจนกระทั่งวัยหลังการทำงานเนี่ยผมว่าถ้าเรามองอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับผมคิดว่าใน3ปี5ปีเนี่ยทุนมนุษย์ของไทยเนี่ยก็จะมีศักยภาพเพราะพื้นฐานของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆนะครับผม
1: จริงเมื่อเทียบกับไซส์ด้วยนะคะขนาดของประเทศเราเนี่ยนะคะคราวนี้คุณกฤษณรัตน์มองว่าอะไรคะที่จะเป็นเรื่องการลงทุนมนุษย์ในไทยที่เราพอจะทำได้ในระยะอันใกล้นี
0: ้คือในระยะอันใกล้ครับคือผมอ้างอิงถึงตัวบทรายงานของ World Bank นะครับที่จะมีการประชุม World Bank ประจำปีในประเทศเราเนี่ยที่ช่วงเดือนหน้าเนี่ยผมคิดว่าAI แล้วก็การพัฒนาเนี่ยเรื่อง advanced manufacturing คือเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมันจะต้องมีการเพิ่มเติมเข้าไปในคนรุ่นใหม่ก่อนนะครับสำหรับคนที่กำลังจะผลิตสถานการศึกษาที่ผลิตออกมาเนี่ยผมคิดว่า advanced technology ต่างๆเนี่ยต้องเติมเข้าไปตรงนี้นะครับ แล้วก็เรื่องที่สำคัญคือเราต้องสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานเราด้วยเทคโนโลยีครับเติมต่อยอดเข้าไปเช่นเรื่องไอทัวริสต์อย่างเงี้ยนะครับเรื่องการท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องเกษตรเรื่องเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมอาหารพวกนี้ครับมันเป็นพื้นฐานเดิมของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เกิดที่เราใช้คำว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับอะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้ครับซึ่งถ้ารัฐบาลสามารถที่จะจับมือร่วมกันกับภาคเอกชนด้วยนะครับในการที่จะเติมเต็มเหล่านี้แล้วก็ดึงเทคโนโลยีศักยภาพจากต่างประเทศเชื่อมโยงกับสิงคโปร์หรือกลุ่มประเทศที่มีพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้วพวกนี้ครับก็จะเติมเต็มให้ไวยิ่งขึ้นครับ
2: จากข้อมูลที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยนะเรามีแรงงานคนรุ่นใหม่เนี่ยวัยหนุ่มสาวเนี่ยที่อยู่กับเรื่องของการขนส่งในกรุงเทพเนี่ยประมาณ 200,000 คนเรามีรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะทำยังไงให้คนในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถไปสู่แรงงานที่มีคุณภาพในเรื่องของการใช้ AI และเทคโนโลยีได้บ้างไหมครับ
0: คือในเรื่องของแรงงานปัจจุบันนะครับคนหนุ่มสาวเองปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มการทำงานก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่พี่ต้นเรียนนะครับก็จะมีกิกอีโคโนมีเข้ามาแรงงานประเภทอิสระแล้วก็เอ็นเตอร์พรีเนอร์ต่างๆพวกนี้ครับทีนี้ในส่วนของเทคโนโลยีเองอ่ะอย่างที่เรียนเลยครับว่าการเรียนนอกห้องเรียนการเรียนนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยหลักสูตรอะไรต่างๆพวกนี้ครับต้องเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในการเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือองค์การภาคเอกชนสภาการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับก็น่าจะมีส่วนในการที่ช่วยสนับสนุนโปรแกรมต่างๆที่จะต่อยอดให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการที่จะไปต่อยอดอาชีพของเขาในระยะยาวครับคงไม่ใช่แค่เพียงเป็นอาชีพอิสระอยู่ตลอดไปนะครับการสร้างธุรกิจจากสเกลเล็กไปหากลางไปหาใหญ่ครับพี่ต้นครับ
1: ค่ะก็ต้องพัฒนาไปหลายๆเรื่องนะแล้วตอนนี้มีเรื่อง AI นะคะที่เติบโตพัฒนาทั้งเราต้องรู้จักใช้งานและเราก็ต้องรู้จักที่จะรอดในช่วงที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดแบบนี้ด้วยนะคะเช้านี้ขอบคุณคุณกฤษชลัตมากๆนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังแล้วก็คิดว่าเมื่อมาเรียนอยู่ในหลักสูตร CEO of ASEAN ในรุ่นที่3ก็คงจะได้มีโอกาสฟังคุณกฤษชลัตแบบเต็มๆมากกว่านี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะถูกต้องนะคะเอาละค่ะวันนี้มีคุณผู้ฟังที่บอกว่าคนไทยต้องพัฒนาตนเองนะแล้วก็รัฐบาลต้องมองเรื่องการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าคนไทยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพตนเองให้คิดเชิงระบบแล้วก็คิดแผนระยะยาวมากกว่าเฉพาะหน้านะคะก็น่าสนใจมากๆเลยสำหรับความเห็นของคุณผู้ฟังในเช้านี้นะคะ
2: ครับผมก็วันนี้คุณหมอนิยาเซนของเราก็ทำหน้าที่มาจนกระทั่งจะหมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งสองคนคุณน้องน้ำหวานอิสริศรีชันกินแล้วผมต้นศิษย์ชาติสว่างกลุ่มก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หกโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทน และไม่ละทิ้งกลางคัน
5: M-Cot Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการการคิดบวก

0: ่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
1: M-Cot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก

0: ั่งทั่วไทย
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
2: เจ็ดนาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
2: ค่ะวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีสัมพันธ์การทูตไทยเวียดนามค่ะและพาดหัวข่าวนะคะประสบนิกรปีติ2ล้นเกล้าเสด็จเยือนเวียดนามครบ50ปีสายสัมพันธ์การทูต2ชาติประสบนิกรปีติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในการนี้วันที่15กันยายนจะเสด็จไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์นับเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะภาพรองลงมาเป็นภาพนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กระทรวงวัฒนธรรมนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพพระองค์ภาค่ะ
3: ครับมาต่อกันที่ประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หลายๆฉบับเลยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงมติสำนวนคดีหัวสว.ปี2567แล้วนะครับโดยมีผู้ถูกร้องทั้งหมด427คนไม่ใช่229คนตามที่มีการเสนอมาก่อนหน้านี้ขณะที่กกต.ก็มีมติส่งฟ้องผู้ถูกร้องในบางข้อกล่าวหาแต่ย้ำว่าผู้ถูกส่งฟ้องยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดและยังสามารถต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ครับเมื่อวานนี้กกต.ทั้ง7คนก็เริ่มประชุมลงมติกันตั้งแต่เวลา 10:00 น.ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีตำรวจประมาณ200นายดูแลพื้นที่สำนักงานกกต.พร้อมจำกัดพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนและผู้สังเกตการก่อนที่กกต.จะแถลงผลในช่วงบ่ายนะครับสำหรับคดีนี้กกต.พิจารณารวม7ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาที่1ครับกรณีนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสบ.มีผู้ถูกร้อง21คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องทั้งหมดครับข้อกล่าวหาที่2กรณีผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสบ.นะครับก็มีผู้ถูกร้อง140คนกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องทั้งหมดเช่นกันครับและส่วน

0: ข้อกล่าวหาที่3เป็นเรื่องของการแนะนำตัวของผู้สมัครครับไม่เป็นไปตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดมีผู้ถูกร้อง175คนกกต.มีมติส่งฟ้อง42คนประกอบด้วยสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.1คนและบุคคลอื่นอีก15คนขณะที่ข้อกล่าวหาที่4ถึง7นะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับการให้หรือรับทรัพย์สินและผลประโยชน์การจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจการลงคะแนนรวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการสมัครหรือการลงคะแนนเลือกสว.นะครับใน4ข้อหานี้นะครับกกต.มีมติส่งฟ้องทั้งหมด77คนเป็นสว.ปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.36คนและบุคคลอื่นอีก15คนนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ย้ำนะครับว่าการส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเป็นเพียงมติในชั้นกกต.ที่เห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอที่จะดำเนินคดียังไม่ใช่การชี้ว่าบุคคลเหล่านี้มีความผิดผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีในชั้นศาลฎีกาได้อย่างเต็มที่หลังจากนี้กกต.จะจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งภายใน60วันสำหรับสว.ที่ถูกส่งฟ้องครับยังไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีแต่ถ้าหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาสว.รายนั้นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาส่วนเหตุผลที่กกต.ไม่ส่งฟ้องในข้อหาที่1และ2นายณรงค์ก็ชี้แจงนะครับว่าได้มีการไต่สวนยังพบข้อจำกัดด้านน้ำหนักและก็ความสอดคล้องของพยานหลักฐานโดยเฉพาะพยานบางปากที่กลับคำให้การภายหลังประธานกกต.ก็บอกว่าในส่วนที่มีข้อกล่าวอ้างถึงการวางแผนในการช่วยเหลือผู้สมัครภายในพรรคก็ไม่พบหลักฐานประกอบที่เพียงพอเช่นหลักฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมภาพถ่ายวัตถุพยานหรือว่าเส้นทางการเงินที่ยืนยันการกระทำที่กล่าวอ้างทางด้านของนายวรชิตเลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้กดดันกกต.และก็เห็นว่าการพิจารณาต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนบรรยากาศที่รัฐสภาสว.ที่ถูกจับตาว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากคดีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและรอขั้นตอนการดำเนินคดีหลังจากนี้ครับพาดหัวใหญ่ของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเช้านี้กกต.ลุยไฟปล่อยผีคดีหัวสว.ภูมิใจไทยรอดยกแผงพยานไม่น่าเชื่อแต่แรกส่งฟ้องศาลแค่77คนเป็นวุฒิสมาชิกนะครับปัจจุบัน26รายกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดหมดกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาบางส่วน77รายจาก427รายคดีทุจริตการเลือกสว.มีสว.ปัจจุบัน26คนข้อกล่าวหาแนะนำตัวเรียกรับผลประโยชน์ด้านวรสิทธิ์ลั่นรัฐบาลไม่มีแรงกดดันใครทำอะไรต้องรับผิดชอบไม่ได้เข้าไปวุ่นวายไม่เกี่ยวข้องทุกอย่างยืนบนข้อเท็จจริงขณะที่สว.สีน้ำเงินยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติถกกฎหมายสำคัญ DSI ขอสำนวนกกต.ประกอบคดีฟอกเงินครับ
1: ทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยรองหัวหน้าพรรคและสส.พรรคประชาชนก็ได้ร่วมแถลงข่าวภายหลังกกต.มีมติส่งฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ทั้งสิ้น77คนในจำนวนนี้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสว.ในปัจจุบัน26คนนายณัฐพงษ์กล่าวนะคะว่าคดีการโกงเรื่องสว.เป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกินรวบทั่วประเทศและต้องการควบคุมสถาบันทางการเมืองอย่างไรก็ตามกกต.มีมติสั่งฟ้องแค่ส่วนน้อยจากผลการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.คือสั่งฟ้องสว.แค่26คนและไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวนายณัฐพงษ์บอกอีกนะคะว่าเพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายพรรคก็จะมีการดำเนินการต่อไปค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐส่งฟ้องศาล77สว.26คนประธานกกต.ป้องเนวินและหนูปล่อยผีภูมิใจไทยหลุดทั้งหมดไอลอจ่อแฉกวนรอดคดีส้มยื่นมาตรา157ฟัน7อรหันต์มติกกต.ฟันคดีหัวสว.77คนเป็นสว.26คนส่งศาลฎีกา ปล่อยผีบิ๊กภูมิใจไทยไม่ติดร่างแหแม้แต่คนเดียวอ้างพยานไม่น่าเชื่อถือประธานกกต.ป้องเนวินและอนุทินหลักฐานไม่ชัดรองเลขากกต.เปิดช่องกำโพยเข้าไปได้ไม่ผิดไอลอแถลงการซัดกกต.ล้ำเส้นศาลเดินหน้าแฉกวนที่ไม่ถูกฟ้องค่ะขณะที่ข่าวสดนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะเนวินหนูบิ๊กภูมิใจไทยรอดหมดกกต.

0: ายส่วนรัฐมนตรีสสกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดทั้งหมดค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและตตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับรัฐบาลเตรียมพิจารณาเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์และความจำเป็นก่อนตัดสินใจครับขณะที่รัฐบาลก็ระบุว่ายังมีวงเงินจากพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเหลือประมาณ 4-50,000 ล้านบาทครับพร้อมนำมาใช้หากเห็นว่ามีความจำเป็นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงบประมาณนะครับก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกจะสิ้นสุดในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ขณะที่กระทรวงการคลังกำลังประเมินสถานการณ์ครับเพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องต่อโครงการหรือไม่หากกระทรวงการคลังเห็นชอบครับรัฐบาลก็มีวงเงินเหลือจากพรก.กู้เงินประมาณ 4-50,000 ล้านบาทสามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการเปิดทางให้ดำเนินการต่อได้ถ้าหากว่าสถานการณ์มีความเหมาะสมครับในขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในพื้นที่878อำเภอทั่วประเทศการจัดกิจกรรมครั้งที่6นี้นะครับก็มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 140,000 คนสร้างเงินหมุนเวียนกว่า 13.24 ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 2.17 ล้านบาทครับถ้าหากรวมการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งก็มีประชาชนเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องสร้างเงินหมุนเวียนรวม 86.56 ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพรวมกว่า 15.02 ล้านบาทรัฐบาลบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวครับจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนนี้และเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดและกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนทั้งนี้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการประเมินจากกระทรวงการคลังยังไม่ใช่การประกาศเดินหน้าโครงการอย่างเป็นทางการก็รอความคืบหน้าต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในแนวหน้าครับเฮเฟส2มาแน่ไทยช่วยไทยรัฐบาลยันเงินพอพระดอนเผยขอให้คลัง คาะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังจากนายกไฟเขียวในหลักการยืนยันมีงบจากพรก.กู้เงิน 50,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพประชาชนขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องผลดำเนิน

0: ตลอด6ครั้งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพ15ล้านบาทกปช.ประชุมนัดแรกสุภชีกำชับปรับยุทธศาสตร์สื่อสารหลังเจอมรสุมภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจดึงดีนิติพงศ์นักแต่งเพลงชื่อดังนั่งผู้ทรงคุณวุฒิสร้างความเชื่อมั่นดันการสื่อสารเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มครับ
1: ส่วนเมื่อวานนี้นะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาร่วมงานแกสเทคแบงคอก2026เข้าหารือเป็นการส่วนตัวค่ะซึ่งการหารือครั้งนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech Bangkok 2026ที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนาโดยมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะนายกเปิดแก๊สเทคชู3แนวทางนายกเปิดห้องทำงานคุยโทนี่แบลร์อดีตนายกอังกฤษถกเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่บอกธุรกิจ Data Center เปิดช่องไทยมีฐานข้อมูลดึงประสบการณ์ TBI ร่วมยกระดับเศรษฐกิจไทยขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเปิดเวที Gas Tech 2026ชู3แนวทางพลังงานมั่นคงเปลี่ยนผ่านได้จริงและต่อยอดการลงทุนพร้อมวางไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือพลังงานภูมิภาคค่ะ
0: ครับทางด้านของนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนำคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสครับที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวานนี้โดยกัมพูชานำโดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมนัดแรกของกระบวนการประนอมโดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดกรอบและกติกาการดำเนินงานร่วมกันขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันจะเดินหน้ากระบวนการโดยคำนึงถึงการปกป้องผลประโยชน์ของชาติรวมถึงประเด็นทางทะเลและเขตแดนไทยกัมพูชาสำหรับวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดถ้อยแถลงการเปิดประชุมของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของไทยกับกัมพูชาต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการนะครับซึ่งจะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการทำงานของคณะกรรมการประนอมรวมถึงแนวทางการประชุมและการดำเนินการในกระบวนการระยะต่อไปคณะผู้แทนฝ่ายไทยก็ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์กรมยุทธศาสตร์ยุนกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นทางทะเลความมั่นคงและพลังงานครับกระทรวงการต่างประเทศก็บอกด้วยนะครับว่าไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ก็คาดว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะจัดทำรายงานพร้อมกับข้อสรุปและข้อเสนอแนะแต่ข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันต่อไทยและก็กัมพูชาครับซึ่งหลังจากนั้นสำหรับบรรยากาศในการประชุมเมื่อวานนี้นะครับนายปรักสุคนพร้อมกับทีมกฎหมายของกัมพูชาก็เข้าร่วมประชุมไปประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นผู้แทนไทยกัมพูชาและคณะกรรมการประนอมได้ร่วมกันถ่ายภาพก่อนจะแยกย้ายกันกลับนะครับเพื่อดำเนินการสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงเปิดในวันนี้นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนศิริศักดิ์บินสิงคโปร์ถกเขมรลั่นเกาะกูดของไทยไร้ปัญหาศิริศักดิ์บินสิงคโปร์เจรจาเขมรยึดแนวทางทวิภาคีลั่นเกาะกูดของไทยไร้ปัญหาผอ JIC ยืนยันไม่มีการใช้สารเคมีครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมิงโชติและกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อ ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมิโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดนะคะว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งก็ต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้ผู้บังคับการปราบปรามยังพูดถึงการตรวจสอบว่าหากพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะเรียกบุคคลนั้นมาสอบปากคำสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการปราบปรามก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวและไม่ใช่การดำเนินการของกองบังคับการปราบปรามจากกระแสดราม่าเกี่ยวกับวัดดังอัมพวานะคะที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงและถูกเซนพระชื่อดังมีเรื่องราวที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคดีสมิโชติทางด้านของนายวิวัฒน์โตเหมือนและนายกนกเดชลิขิตวัฒนเศษสองวยาวัจกรวัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงประเด็นดังกล่าวโดยยืนยันว่าภายในวัดจุฬามณีไม่ได้มีเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆตามที่ถูกนำเสนอในโลกออนไลน์ค่ะไทยรัฐพาดหัวข่าวตำรวจปัดกระแสฉาวดราม่าวัดจุฬามณียันไม่มีข้อมูลการทำผิดลูกศิษย์ดาหน้าออกปกป้องค่ะ
0: ครับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นครับอนุญาตให้คดีปลาหมอคางดำดำเนินการในรูปแบบคดีแบบกลุ่มนะครับหลังจากตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPF และกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม9รายคดีนี้เริ่มจากกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งเมื่อวันที่4มีนาคม68ให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มเนื่องจากเห็นว่ามีการบรรยายคำฟ้องชัดเจนและมีผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากต่อมาฝ่ายจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านแต่ว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเมื่อวานนี้ครับยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นโดยเห็นว่ากลุ่มผู้ร้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ส่วนคำอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง9รายนั้นฟังไม่ขึ้นอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญก็คือการรับคดีเป็นแบบกลุ่มไม่ได้หมายความว่าศาลตัดสินว่า CPF เป็นผู้กระทำให้เกิดการแพร่ระบาดหรือว่ามีความผิดแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการตัดสินเรื่องรูปแบบของการดำเนินคดีซึ่งจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเนื้อหาของคดีทั้งข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและข้อกฎหมายคดีดังกล่าวมีการเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ย้อนหลัง7ปีระหว่างปี2560ถึง2567รวมกว่า 2,486 ล้านบาทขณะเดียวกันประเด็นเรื่องต้นเหตุของการแพร่ระบาดยังไม่มีข้อสรุปทางคดีที่ชี้ชัดว่าใครเป็นผู้ทำให้ปลาหมอคางดำหลุดรอดจนเกิดการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้ศาลครองกลางก็มีคำพิพากษาเมื่อวันที่8กันยายนครับในอีกคดีนึงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปลาหมอคางดำโดยระบุว่ายังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดในปัจจุบันนั้นหลุดมาจากฟาร์มของ CPF หรือว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ทำให้ปลาหลุดลอดออกมาดังนั้นทั้ง2คดีจึงยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่า CPF ต้องรับผิดจากการแพร่ระบาดหรือไม่โดยคดีแพ่งที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งล่าสุดเป็นเพียงการเปิดทางให้การพิจารณาคดีแบบกลุ่มเดินหน้าต่อไปได้นะครับในขณะนี้ก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับศาลอุทธรณ์สั่งหมอคาง

0: ดำฟ้องแบบกลุ่มชาวนากุ้งกาฬสินธุ์ผวาวันเกิดหายนะครั้งใหญ่ครับ
1: ติดตามบรรยากาศการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะมีการเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในส่วนของทีมนักกีฬาไทยค่ะก็ได้ลงทำการแข่งขันเป็นทีมแรกนะคะซึ่งชบาแก้วก็ประเดิมสนามพ่ายไปค่ะโดยไทยต้านญี่ปุ่นไม่ไหวนะคะพ่ายไป0ประตูต่อ8นัดแรกเอเชียนเกม2026โดยทัพชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามศึกฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่ม E ด้วยความพ่ายแพ้ต่อเจ้าภาพญี่ปุ่น0ประตูต่อ8นะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงค่ะก็ยิงขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่3นะคะและหมดครึ่งแรกญี่ปุ่นก็นำไทยไป4ประตูต่อ0ครึ่งหลังญี่ปุ่นก็ยิงมาได้อีก4ประตูนะคะก็นำเป็นชนะไป8ประตูต่อ0ค่ะโดยทัพชบาแก้วนะคะก็ต้องเร่งเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้ค่ะเพื่อเก็บแต้มสำคัญในเกมกับไชนีสไทเปซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปค่ะ17กันยายนนะคะจะเป็นไทยพบกับไชนีสไทเปเวลา14นาฬิกาค่ะ
0: ทีมอำเภอมายอคว้าแชมป์สันติสุขครับ2569รับถ้วยพระราชทานพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพร้อมผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล7คนสันติสุขครับ2569ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยมีการแข่งขันฟุตบอล7คนสันติสุขครับ2569จัดขึ้นสำหรับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมุ่งเปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาทักษะด้านกีฬาเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลยาเสพติดทั้งนี้ผลการแข่งขันฟุตบอล7คนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทีมอำเภอมายอคว้าแชมป์สันติสุขครับ2569นะครับพร้อมได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาทขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมอำเภอทุ่งยางแดงและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมอำเภอยะรังครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกกต.ขอให้มั่นใจรัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารืออันคลอสนัดแรกนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14-15กันยายนณสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าวันนี้เป็นการประชุมนัดแรกเพื่อประชุมเตรียมการโดยในช่วงเช้าฝ่ายไทยมีการประชุมกับคณะที่ปรึกษากฎหมายส่วนช่วงบ่ายได้มีการประชุมกับคณะกรรมาธิการประนอมถือเป็นครั้งแรกที่ทุกฝ่ายมาเจอกันโดยในที่ประชุมมีการพูดถึงการเตรียมการกำหนดการกระบวนการแนวทางที่จะดำเนินการร่วมกันต่อไปสำหรับบรรยากาศการประชุมนัดแรกยังคงเป็นการพูดคุยเรื่องกระบวนการของการกำหนดการเพื่อเตรียมไปสู่การประชุมวันนี้ที่นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะคณะหัวหน้าเจรจาฝ่ายไทยเป็นผู้แทนไทยในการกล่าวถ้อยแถลงการประชุมและจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าหลังจากประชุมนัดแรกใช้เวลาประมาณ12เดือนซึ่งหลังจากนี้คงจะมีการประชุมกันเรื่อยๆส่วนการประชุมครั้งหน้าจะเป็นการประชุมที่ใดต้องมีการกำหนดกันอีกครั้งโดยให้การประชุมวันนี้ผ่านไปก่อนแล้วจะมาพูดคุยในรายละเอียดวันนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้นราคา85สตางค์ต่อลิตรปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่ม85สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95และพรีเมียมแก๊สโซฮอล99คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่ม85สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลตั้งแต่5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซิน48บาท93สตางค์แก๊สโซฮอล95 39บาท94สตางค์E20 34บาท94สตางค์ E85 30บาท88สตางค์แก๊สโซฮอล์91 39บาท57สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล์95 47บาท79สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล์99 49บาท79สตางค์ต่อลิตรประกาศขึ้นค่าทางด่วนประจิมรัฐยาด่วนศรีรัตน์วงแหวน 15-35 บาทรถ4ล้อจาก65บาทเป็น80บาทราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดให้ทางพิเศษประจิมรัฐยาเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษซึ่งลงนามโดยนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยมีสาระสำคัญคือการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบกรุงเทพมหานครปรับขึ้นทุก5ปีตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานในการลงทุนมีผลตั้งแต่15ธันวาคม2569ดังนี้รถที่มีล้อไม่เกิน4ล้อหรือรถ4ล้อค่าผ่านทางพิเศษ80บาทต่อคันจากเดิม65บาทรถที่มีล้อเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อหรือรถ6ถึง10ล้อค่าผ่านทางพิเศษ130บาทต่อคันเดิม105บาทรถที่มีล้อเกิน10ล้อหรือรถเกิน10ล้อค่าผ่านทางพิเศษ185บาทต่อคันจากเดิม150บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
6: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
7: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้ความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานนิลเขตนะคะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงภาคเช้าไปจนถึงบ่ายสามนะคะเราอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณากับเราติดต่อโดยตรงได้เลยที่0746111399ค่ะ

ยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1แถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไ

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: หรือหงุดหงิดก้าวร้าว2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
3: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้านไม่ต้องผูกแล้วก็ครอบครบ360องศานะคะใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์

ดแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้

0: ำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วพระราม3นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบความเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วที่บริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุช่วงเย็นวานนี้เบื้องต้นยังไม่พบน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะสำหรับการดำเนินการในเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่สูบน้ำปนน้ำมันออกจากพื้นที่พร้อมนำกระสอบทรายเข้าไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงอย่างไรก็ตามนางสาวทิติรัตน์พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและทีมช่างกลุ่มบริษัทบางจากโดยได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงเข้าไปในบริเวณโพรงใต้ดินเพื่อพบการซึมของน้ำมันจากการตรวจสอบพบว่าโพรงใต้ดินมีความลึกลงไปมากกว่าที่คาดการไว้จนต้องนำไม้ไผ่มาต่อเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมและสามารถทะลวงเข้าไปได้ลึกกว่า5เมตรทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างและเส้นทางของโพรงดังกล่าวทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังคงเร่งตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการปนเปื้อนและค้นหาต้นตอของน้ำมันรั่วโดยเร็วที่สุดกลุ่มปตท.แสดงศักยภาพพลังงานไทยบนเวทีโลกในงานแก๊สเทค2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอัธพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเปิดนิทรรศการกลุ่มปตท.ในงานแก๊สเทค2026พร้อมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากพันธมิตรทั่วโลกระหว่าง 14-17 กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพนอกจากนี้ผู้บริหารกลุ่มปตท.รับเชิญร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีระดับโลกในประเด็นสำคัญทั้งก๊าซธรรมชาติและ LNG ความมั่นคงทางพลังงานและความยั่งยืนสะท้อนการยอมรับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของปตท.ในอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลกตอกย้ำบทบาทในการนำเสนอศักยภาพประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้กลุ่มปตท.มีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำอีกทั้งธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปตท.ดำเนินธุรกิจการค้าสากลเต็มรูปแบบควบคู่กับการขยายเครือข่ายการค้าในต่างประเทศที่เข้มแข็งพิพัฒน์เคลียร์ชัดเอกชนต่อแอร์พอร์ตลิงค์แค่4เดือนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงว่าจากการหารือทุกฝ่ายได้ข้อสรุปว่าจะมีการเดินหน้าต่อโดยทางบริษัทเอกชนมีข้อเสนอมายืนยันว่าบริษัทเอกชนจะยังเดินรถต่อ4เดือนถึงวันที่1มกราคม2570ไม่ใช่แค่1ปีและค่าจ้างเดินรถไม่ใช่60ล้านบาทต่อเดือนและหลังจาก4เดือนไปแล้วจะให้บริษัทลูกรฟท.คือบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเข้ามารับช่วงต่อส่วนกรณีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในส่วนเงื่อนไข5ข้อในการขอบอกเลิกสัญญาเดิมต้องพิจารณาโดยที่ประชุมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดังนั้นทุกอย่างต้องกลับไปที่ EEC อาจต้องมีการหารือกับอัยการสูงสุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
7: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลต่อเนื่องกันสำหรับในชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Cod Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับบมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งนะคะคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02 201 6512และ0894990909ค่ะ

0: ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
1: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: หรือหงุดหงิดก้าวร้าว2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
3: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

คยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ Emaco จุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อัน

0: บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุริยะชงครม.ของงบ 95,000 ล้านปรับระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกรับมือน้ำท่วมภัยแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงินงบประมาณ 95,000 ล้านโดยใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ร่วมกับงบประมาณแผ่นดินโครงการดังกล่าวจะปรับปรุงและขยายขีดความสามารถการระบายน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างด้วยการขยายลำน้ำและคลองเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเฉพาะผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบจากอุทกภัยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งเฉพาะการระบายน้ำช่วงฤดูฝนแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองระพีพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านโครงข่ายคลองแนวเหนือใต้ไปจนถึงชายอ่าวทะเลบริเวณคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบชาบัตรป่าตองเผยการจดทะเบียนนิติบุคคลลดลงกว่า 60% นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตามนโยบายรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการสร้างสุสานชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัท3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตนั้นโดยนายโชตินรินทร์เกิดโสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลภาพรวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าตองรวมถึงตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นว่าซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จใน7วันจากข้อมูลพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายจากการตรวจสอบเข้มส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นลดลงกว่า 60% ในขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%ศาลแพ่งรับฟ้องเรียกค่าเสียหาย CP คดีปลาหมอคางดำคาดพิพากษาปลายปี2570ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนรับฟ้องปลาหมอคางดำเป็นคดีแบบกลุ่มให้ศาลชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาหลังชาวบ้านยื่นฟ้อง CP กรรมการ9รายเรียกค่าเสียหาย 2,000 ล้านบาทชี้กลุ่มผู้เสียหายมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายและฟ้องคำร้องอุทธรณ์จำเลยไม่ขึ้นโดยศาลนัดชี้2สถาน30พฤศจิกายนวินิจฉัยเป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก่อนเดินหน้าสืบพยานคดีปลาหมอคางดำและดำเนินคดีกับCPF ต่อไปส่วนศาลแพ่งกรุงเทพใต้นัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปัญญาโตกทองผู้แทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนเป็นโจทก์ฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง9รายก่อนหน้านี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นคดีแบบกลุ่มโดยให้เหตุผลว่ามีคำบรรยายคำฟ้องที่ชัดเจนและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมถึงทนายความที่รับผิดชอบคดีนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ทางคู่ความคือบริษัทเอกชนกับจำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลจึงนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์อีกครั้งในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
4: ้การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
3: ความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟคนิวส์ได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตระหนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตกายบายใจ

าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมท.พัทลุงนะคะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะช่วงนี้ไปจนถึง10นาฬิกานะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 ค่ะ

ไปดูนะคะในส่วนของสุดยอดความภาคภูมิใจของชาวพัทลุงนะคะนายสุคนเกื้อเซ็งนักกรีฑาอาวุโสวัย82ปีราษฎรตำบลตำนานอำเภอเมืองพัทลุงนะคะได้สร้างผลงานยอดเยี่ยมบนเวทีระดับโลกคว้า3เหรียญทองจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาอาวุโสชิงแชมป์โลกหน้าเมืองแทกูสหรัฐสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

0: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: หยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไ

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: หรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
3: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500

ีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1แถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่

ไทยทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียสักกล่าวถ้อยแถลงประชุมอันคลอสนัดแรกย้ำจุดยืนไทยปกป้องอธิปไตยสิทธิทางทะเลยึดกฎหมายระหว่างประเทศนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยกล่าวถ้อยแถลงในการเปิดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล1982หรืออันคลอสที่สิงคโปร์นายเสียสักระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยโดยตนมาด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือการแสวงหาทางออกเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลที่จะปกป้องสิทธิ์ของเราทำให้ไทยและกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ในฐานะเพื่อนบ้านส่วนความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาซึ่งเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งสำหรับการประชุมวันนี้ไทยเชื่อมั่นมาโดยตลอดความเห็นต่างระหว่างเพื่อนบ้านควรได้รับการแก้ไขผ่านการพูดคุยหารือแนวทางที่ไทยยึดถือมาโดยตลอดคือการรักษาช่องทางสื่อสารฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างกันแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนผ่านการเจรจาทวิภาคีแต่กัมพูชากลับใช้แนวทางที่แตกต่างกันออกไปอ้างว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่การกล่าวอ้างนี้ของกัมพูชามุ่งสร้างประโยชน์ให้ฝ่ายตนเองย้ำว่าไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมั่นคงยึดมั่นในกติการะหว่างประเทศและจะปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างเข้มแข็งณพินทร์ถอนโล่งกกต.ยกคำร้องคดีหัวสว.ชื่นชมใช้อำนาจเที่ยงธรรมไม่หวั่นแรงกดดันนายณพินทร์ถอนศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคดีหัวสว.ว่าเมื่อกกต.ยกคำร้องเป็นเรื่องที่ทุกคนดีใจแต่ยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมกกต.ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและตามระเบียบรวมถึงพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบและให้ความเป็นธรรมโดยไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆที่กดดันกกต.ให้หยุดใช้อำนาจดังนั้นต้องขอชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมและให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนรู้สึกโล่งขึ้นหรือไม่นายณพินทร์กล่าวว่าเป็นธรรมดาเมื่อยกคำร้องก็ต้องโล่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ขณะนี้ยังไม่ได้คุยกันในพรรคเพียงแต่สิ่งที่ตนตั้งข้อสังเกตคือข้อมูลต่างๆที่ออกมาเป็นความลับแต่ออกมาได้อย่างไรและนำข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมส่วนคดีที่แจ้งความก่อนหน้านี้ยังคงเดินหน้าอยู่แต่หากไม่คืบหน้าจะฟ้องเองภายใน90วันและยืนยันว่าขณะนี้ยังฟ้องยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอส่วนนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยังไม่มีประเด็นใดนอกเหนือจากในสภาด้านเจเศษไม่รู้สึกใดๆหลังกกต.ไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.บอกช่วงถูกกล่าวหาอยู่เมืองนอกมั่นใจพยานหลักฐานยันไม่ฟ้องกลับใครเหตุเป็นคนสาธารณะ

0: ายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าไม่รู้สึกอะไรหลังกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.คิดว่ากกต.พิจารณาตามหลักฐานเมื่อวานนี้กับวันนี้ความรู้สึกไม่ต่างกันส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมั่นใจว่าช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาอยู่ต่างประเทศไม่เข้าใจในพยานหลักฐานที่พูดคุยกันอยู่แล้วพยายามอยู่ในจุดยืนที่ไม่ตอบโต้นายเจเศษยืนยันไม่ดำเนินคดีใครหลังภาคประชาชนเปิดข้อมูลถือว่าตนเองเป็นบุคคลสาธารณะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
9: ้การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
10: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
8: ความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟคนิวส์ได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตระหนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภานิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะในชั่วโมงภาคเช้านะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ EMACO จุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจโทรเลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่ะจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนน

0: เดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: หรือหงุดหงิดก้าวร้าว2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
0: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ห้างคุณซูนจำกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณซูนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอ.ก.เลขที่213-2552

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับบมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดได้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งนะคะคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02 201 6512และ089 499 0909ค่ะ

0: ทยยืนยันไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวสวขออย่าโยงเป็นเครือข่ายใครไม่กังวลฝ่ายค้านจะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจศิริศักดิ์กล่าวถ้อยแถลงประชุมอันคลอสนัดแรกระบุหวังให้กระบวนการประนอมภาคบังคับได้ผลแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมเจ้าหน้าที่ลุยขุด4ศพในสุสานยิวบางพระฉะเชิงเซาก่อนเคลื่อนย้ายไปยังบ้านบึงชลบุรีหลังมีคำสั่งรื้อถอนสุสานสาเหตุไม่มีใบอนุญาตพบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วพระราม3เร่งส่องกล้องหาต้นตอของน้ำมันรั่วเพื่อควบคุมการปนเปื้อนโดยเร็วที่สุดแวดวง AI เรียงแถวหนุนปิดสวิตช์ AI ย้ำเตือนว่าหากไม่ควบคุมAI สามารถทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่15กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมาดูประเด็นเก็บตกเรื่องของคดีหัวสวกันก่อนนะครับเพราะวันนี้มีการประชุมครม.ก็มีการไปสอบถามประเด็นนี้กับรัฐมนตรีหลายคนครับโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลก็มองว่าการที่ไม่มีคนในรัฐบาลถูกฟ้องดำเนินคดีเรื่องของหัวสวจะทำให้รัฐบาลมีศักยภาพมากขึ้นครับเริ่มต้นจากนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวเลือกสวโดยย้ำว่าพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสวและไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวสวได้เพราะสวไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่รู้จักกันและเชื่อว่าฝ่ายค้านก็ยังคงเดินหน้าต่อแต่ก็เป็นสิทธิ์ครับและไม่ได้กังวลที่จะนำอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้นยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวถึงการที่นายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาอยู่ในรายชื่อที่กกต.จะส่งฟ้องศาลว่าได้พูดคุยเรื่องนี้กับพ่อเมื่อวานนี้ครับเคารพผลการพิจารณาของกกต.แต่ก็ยังไม่มั่นใจและพร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการต่อไปพร้อมตั้งข้อสังเกตคำให้การของพยานอยู่ในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคหรือไม่และที่ผ่านมาไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ในที่ประชุมพรรคนายพระดอนปิศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ถูกพยานซักทอดว่าเป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นกระบวนการหัวเลือกสว.ว่าคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้สว.ซึ่งทั้งหมดเป็นแบบนั้นนะครับรวมถึงกรรมการบริหารพรรคและพรรคภูมิใจไทยก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับก็ได้กล่าวถึงเสถียรภาพรัฐบาลหลังกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องคนรัฐบาลว่าเสถียรภาพความเป็นรัฐบาลในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศจะมั่นคงขึ้นแน่นอนประกอบกับเสถียรภาพจากภายในไม่ได้มีปัญหาและมั่นคงทางเศรษฐกิจและการลงทุนทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้นครับเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในดนุชาพิชยนันท์ก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างกรอบ Data Center ด้วยนะครับว่า

0: วันนี้ครับได้นำข้อมูลมาจากหน่วยงานต่างๆมาเรียบร้อยแล้ว 80-90% มั่นใจว่าระยะเวลา1เดือนกรอบและหลักการ Data Center จะมีความชัดเจนแต่เชื่อว่าจะไม่สร้างผลกระทบในพื้นที่โดยรอบแต่จะเร่งออกระเบียบให้เอกชนปรับแบบได้ทันและก็ทำเลที่ตั้งต้องไม่กระจุกตัวก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของบรรดารัฐมนตรีนะครับอีกท่านนึงครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลอสมทยืนยันแผนควบรวมอสมทกับไทย PBS เป็นแค่กระแสข่าวย้ำว่าในฐานะที่กำกับดูแลอสมทส่วนตัวและรัฐบาลจะทำให้องค์กรและพนักงานมีขวัญกำลังใจและความมั่นคงรวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่มีการแข่งขันก็เป็นการสอบถามบรรดารัฐมนตรีในหลายประเด็นก่อนเข้าประชุมครม.ครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดถึงกรณีกกต.มีมติส่งฟ้องศาลผู้ถูกกล่าวหา77รายคดีหัวสว.ยังไม่มีรัฐมนตรีและคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะคะอยู่ในนั้นก็บอกว่าคดีนี้พรรคภูมิใจไทยถูกกล่าวหากันทุกคนเรียกว่ายกเข่งซึ่งตนก็เป็นอีกคนในฐานะรองหัวหน้าพรรคที่มีชื่อไปถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยนะคะก็โดนทั้งนั้นค่ะตัวเล็กตัวน้อยรุ่นใหม่เพิ่งเข้ามาก็โดนด้วยนะคะเราก็รู้ว่าเป็นการกล่าวหากรรมการบริหารพรรคทุกคนในพรรคภูมิใจไทยเป็นการกล่าวหาที่กว้างจนในที่สุดนะคะก็ไปอยู่กระบวนการของกกต.ที่จะนำไปสอบสวนซึ่งจะมีมติส่งหรือไม่ส่งนะคะก็เป็นไปตามข่าวอย่างที่ได้ทราบกันอยู่นะคะทั้งนี้ค่ะส่วนใครจะเกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยส่วนตัวก็มองนะคะเป็นเรื่องของบุคคลที่ผู้ที่ถูกส่งฟ้องศาลตรงนั้นแหละคนคนนั้นก็จะต้องไปสู้ในกระบวนการชั้นศาลถ้าถามว่ากังวลหรือไม่ที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจคดีหัวสว.นายสุรศักดิ์บอกว่าไม่กังวลเพราะการอภิปรายนั้นในที่สุดก็อยู่ในชั้นศาลข้อมูลทุกอย่างกกต.จะเป็นผู้ใช้วินิจฉัยและส่งไปที่ศาลตามรายชื่อที่เห็นดังนั้นหากจะมีการอภิปรายก็ต้องยืนยันเรื่องกระบวนการทางกฎหมายอยู่ดีใครก็กล่าวหาได้หากจะกล่าวหาเราก็ต้องดูน้ำหนักดูหลักฐานกันไปค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงประชุมอันครอสนัดแรกครับระบุหวังให้กระบวนการประนอมภาคบังคับได้ผลแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกี่ยวกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยกล่าวถ้อยแถลงในการเปิดประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยนายเสียศักดิ์บอกว่าเพื่อเป็นการแสวงหาข้อยุติเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการกำหนดกรอบเขตที่จะพิจารณาขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทั้งบกรวมถึงเกาะกูดไทยเข้าร่วมการประนอมครั้งนี้ด้วยความสุจริตใจโดยตระหนักถึงพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาอันครอสและเชื่อมั่นในความเป็นกลางความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประนอมไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาช่วยให้สองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดครับประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าด้วยความสุจริตใจนายเสียศักดิ์บอกว่ากระบวนการในวันนี้ต้องตระหนักว่าจะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบต้องมีผู้แพ้หรือว่าผู้ชนะโดยสิ้นเชิงเพราะหลังกระบวนการนี้จบลงไทยและกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านไปอีกยาวนานหน้าที่ของเราก็คือการสร้างหลักประกันว่าสิ่งที่จะทิ้งให้คนรุ่นหลังจะทำให้เขาได้ประโยชน์จากสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองระหว่าง2ประเทศครับ12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
0: สุจริตใจบอกว่ากระบวนการในวันนี้ต้องตระหนักว่าเ จะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบต้องมีผู้แพ้หรือว่าผู้ชนะโดยสิ้นเชิงเพราะหลังกระบวนการนี้จบลงไทยและกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านไปอีกยาวนานหน้าที่ของเราก็คือการสร้างหลักประกันว่าสิ่งที่จะทิ้งให้คนรุ่นหลังจะทำให้เขาได้ประโยชน์จากสันติภาพ

0: าพและความเจริญรุ่งเรืองระหว่าง2ประเทศครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: ั่วไทย
1: ติดตามความคืบหน้านะคะเรื่องสุสานยิวค่ะวันนี้นะคะก็มีความคืบหน้าที่เจ้าหน้าที่เข้าไปขุด4ศพที่สุสานยิวบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็ขุดเพื่อจะเคลื่อนย้ายไปบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้บริษัทกาชาดชาบาดดำเนินการขุดเอาศพจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะเคลื่อนย้ายไปยังสุสานเนวาน่าเมมโมเรียลปาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพื้นที่สุสานพบว่าจุดที่มีลักษณะเป็นหลุมฝังศพ4หลุมนะคะโดยรวม3หลุมเนี่ยก็หลุมเป็นหลุมคอนกรีตนะคะพร้อมป้ายประจำหลุมแบบถาวรอีกหนึ่งหลุมไม่ได้เทคอนกรีตใช้ป้ายปักชั่วคราวเขียนด้วยลายมือภาษาฮิบรูค่ะหลุมที่หนึ่งในรายละเอียดบอกว่าเป็นเพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต14พฤศจิกายนปี66หลุมที่สองเพศชายเช่นเดียวกันนะคะสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต26พฤศจิกายนถัดมาอีก2ปีก็คือ68หลุมที่สามเพศชายสัญชาติอิสราเอลเสียชีวิต26เมษายน69ส่วนหลุมที่สี่เป็นเพศหญิงค่ะสัญชาติบริติชสหราชอาณาจักรเสียชีวิต18กรกฎาคม2569ก็คือเร็วๆนี้นะคะที่ผ่านมาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพนะคะนายโจเซฟแฮมคันเตอร์ตัวแทนบริษัทเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพนำไปฝังหรือเก็บรักษาที่สุสานเนวาน่าเมมโมเรียลปาร์คอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนสุสานแห่งนี้มีใบอนุญาตจัดตั้งดำเนินการสุสานและฌาปนสถานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีสุสานยิวจังหวัดฉะเชิงเทราในประเด็นการไม่ต่อใบอนุญาตตั้งสุสานโดยระบุว่าสุสานดังกล่าวมีการขอใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรก19เมษายนปี64ขณะนั้นตรวจสอบสภาพพื้นที่พบว่าสุสานอยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข304 15กิโลเมตรและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้มีหนังสือรับรองว่าที่ดินดังกล่าวไม่ติดคลองสาธารณประโยชน์ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะคะตามกฎกระทรวงปี2543ส่วนการไม่อนุญาตนั้นเกิดขึ้นในปี67ค่ะเพราะบริษัทได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตในวันที่21ธันวาคมนะคะปี66ต่อมาคณะกรรมการกันกรองอำเภอบางคล้าตรวจสอบพื้นที่มีมติไม่ต่อใบอนุญาตในปี67เนื่องจากพบว่าสภาพแวดล้อมทางกฎหมายทางกายภาพเปลี่ยนไปขัดต่อกฎกระทรวงผิดหลักเกณฑ์สถานที่ตั้งที่ต้องตั้งอยู่ห่างทางน้ำซึ่งประชาชนได้ใช้ในการจราจรสาธารณะในห้วยแม่น้ำทางนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งนะคะทางจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกรอกออกใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกและการไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยให้รายงานข้อเท็จจริงกับกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันค่ะ
2: มีเรื่องของปลาหมอคางดำนะครับสุริยะตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำยืนยันเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติครับระดมสรรพกำลังลุยแก้ทั้งระบบคาดใช้เวลา3เดือนจะเห็นผลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้กล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ว่าเรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติเพราะถ้าปล่อยให้ระบาดต่อไปจะทำให้สัตว์น้ำอื่นและระบบนิเวศรวมถึงการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรได้รับ

0: ผลกระทบดังนั้นจึงต้องแก้ไขให้เป็นระบบสิ่งแรกคือจำกัดพื้นที่ที่มีการระบาดไม่ให้ระบาดเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่แล้วครับต้องระดมสรรพกำลังเพื่อไปกำจัดปลาหมอคางดำตลอดจนการฟื้นฟูสัตว์น้ำท้องถิ่นซึ่งต้องช่วยกันในหลายส่วนราชการโดยเมื่อวันที่14กันยายนครับนายวัชรพลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกรมประมงอยู่ก็ได้ทำหนังสือติดตามแล้วก็แก้ปัญหาปลาหมอคางดำโดยจะมีหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมกันทำพร้อมย้ำว่าจะต้องทำอย่างต่อเนื่องให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวรและยั่งยืนทางนี้ต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่เพราะมีการแพร่ระบาดไป21จังหวัดแล้วนายสุริยะบอกว่าศูนย์อำนวยการที่ตั้งขึ้นมามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมมือกันตนเชื่อว่าถ้าทำตามขั้นตอนจะแก้ปัญหาได้พอสมควรครับเมื่อถามว่าจะต้องแก้ไขในพื้นที่ทั้งหมดพร้อมกันหรือว่าทำแค่บางจุดเพื่อเป็นโมเดลนายสุริยะบอกว่าพื้นที่ที่มีการระบาดต้องหยุดไว้ก่อนส่วนจุดที่ระบาดตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญจะรีบเข้าไปดำเนินการในจุดนั้นก่อนคาดว่าใน3เดือนจะเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยจะเช็คกรอบงบประมาณเดิมของปี67ที่ตั้งไว้อยู่แล้ว450ล้านบาทไปดำเนินการขณะที่นายวัชรพลอธิบายเพิ่มเติมว่ากรอบวงเงินเดิมปี67ตั้งไว้450ล้านบาทกรมประมงใช้ไปประมาณ98ล้านเหลืออยู่ประมาณ350ล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณก้อนนี้ครับในการแก้ปัญหาต่อบริหารจัดการให้เด็ดขาดเรียบร้อยรวดเร็วเบื้องต้นได้ทำแผนขึ้นมาคร่าวๆแล้วงบประมาณตรงนี้ก็เพียงพอครับ
1: พบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรน้ำมันรั่วซึมพระราม3นะคะก็ต้องหาต้นตอสาเหตุของปัญหาค่ะนางทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3บอกว่าจากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นวานเบื้องต้นไม่พบว่าน้ำมันรั่วไหลออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่ไปพบโพรงใต้ดินมีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะสำหรับการดำเนินการจากนี้นะคะในวันนี้มีการสูบน้ำปนเปื้อนออกจากพื้นที่นำกระสอบทรายไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดลงทั้งนี้ค่ะในช่วงเย็นนางสาวทิติพัฒน์เนี่ยพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่กทม.ทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากก็ได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนจะใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงเข้าไปในบริเวณโพรงใต้ดินก็พบว่ามีการซึมของน้ำมันผลการตรวจสอบพบโพรงใต้ดินมีความลึกมากกว่าที่คาดการไว้จนต้องนำไม้ไผ่มาต่อเข้าไปเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติมถึงความลึกของโพรงก็สามารถทะลวงเข้าไปได้ลึกกว่า5เมตรค่ะทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็เส้นทางของโพรงดังกล่าวหาต้นตอของน้ำมันที่ซึมออกมารองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ประสานขอความช่วยเหลือบริษัทเอกชนเพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือมาตรวจสอบก็จะนำอุปกรณ์เช่นกล้องสำหรับส่องตรวจสอบภายในโพรงเข้าไปสำรวจโครงสร้างใต้ดินเพื่อหาสาเหตุและต้นตอว่าน้ำมันที่รั่วซึมออกมามาจากแหล่งใดหากทราบสาเหตุจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและหากเจ้าหน้าที่พบต้นตอหรือผู้เกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
0: ประกรณ์เตือนระวังละเมิดสิทธิ์กล่าวหาวัดจุฬามณีขอรอฟังข้อมูลตำรวจยังไม่มีหลักฐานอย่าเชื่อที่เขาเล่าว่าส่งตามไลน์นะครับอย่าดราม่าทุกเรื่องนายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหรือว่าอดีตหลวงพ่ออติโชติหรือไม่โดยบอกว่าเรื่องนี้ครับได้ตอบไปแล้วในสภาเมื่อถามถึงกรณีการตรวจสอบบัญชีวัดนายประกรณ์บอกว่าเรื่องนี้ได้เร่งรัดมาโดยตลอดกรณีมีกระแสข่าววัดใหม่เกิดขึ้นได้มีการตรวจสอบแล้วหรือไม่นายประกรณ์ก็กล่าวว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่ามีวัดใดบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรซึ่งวัดที่มีข่าวอย่างวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามได้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่มีอะไรซึ่งต้องรอข้อมูลกับจากตำรวจด้วยนะครับตนเองจะบอกให้เรื่องที่จะไปกล่าวหาใครต่อใครมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครมันไม่ดีแล้วสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อศาสนาด้วยจงอย่าเชื่อว่าเขาเล่าว่าเพราะส่งมาตามไลน์และแชร์กันขอฝากผู้สื่อข่าวช่วยดูแลพระพุทธศาสนาด้วยไม่ใช่ดราม่าไปทุกเรื่องทุกเรื่องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีซึ่งเขาดำเนินการไม่ต้องกังวลไม่ต้องจุดๆๆนะครับถามว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้นายประกรณ์อธิบายไว้นะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ต้องป้องกันวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำระบบเมื่อตนบอกว่าเป็นกิเลสอยู่ในใจคนต้อง

0: ขัดเกลากิเลสเรื่องที่เราจะทำได้นะครับก็คือการวางระบบซึ่งก็ได้วางไว้5รายการทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเกิดก่อนหน้านี้มานานแล้วตนพยายามมาทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำเร็วได้อย่าไปกล่าวหาใครง่ายๆมันไม่ดีคิดถึงสิทธิ์ของคนอื่นด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังกรมปศุสัตว์สกัดสารเร่งเนื้อแดงต่อเนื่อง8เดือนพบว่าโคกว่า960ตัวนะคะแล้วก็มีการพบในโคกว่า960ตัวอายัดของกลางมากกว่า32ล้านกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เปิดปฏิบัติการตัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงตรวจสอบเชื่อมโยงตั้งแต่ร้านจำหน่ายเนื้อฟาร์มโคสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ไปจนถึงผู้จัดหาสารเคมีต้นทางตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยาปี69รวม16จุดใน5จังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีล่าสุดจับกลุ่มนายเอกที่บ้านพักตามหมายจับศาลพร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบเส้นเงินพบเงินเข้าออกบัญชีรวมกว่า80ล้านอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดขยายผลก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนนะคะตลอดการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พบโคเนื้อในฟาร์มที่เกี่ยวข้อง967ตัวพร้อมอาหารสัตว์วัตถุดิบอุปกรณ์การผลิตคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านสกัดกั้นนะคะการสกัดกั้นครั้งนี้หยุดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางก่อนโคแล้วก็เนื้อที่เกี่ยวข้องจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารประชาชนแล้วก็ยังคงสอบสวนขยายผลต่อเนื่องสำหรับผู้ต้องหาที่จับกุมตามหมายจับครั้งนี้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีความผิดการขายยาแผนปัจจุบันเป็นอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1-5 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาพ

ติดตามข่าวกันต่อครับ Gas Tech 2026วันที่2ครับบรรยากาศคึกคักทั้งหาเรือทวิภาคีการนำเสนอนวัตกรรมแล้วก็การต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆครับ Gas Tech 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่มีทั้งการประชุมระดับรัฐมนตรีการประชุมเชิงกลยุทธ์การประชุมเชิงเทคนิคแล้วก็นิทรรศการด้านพลังงานจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกซึ่งนำเสนอนวัตกรรมด้านก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ไฮโดรเจนแอมโมเนียพลังงานสะอาดระบบขนส่งพลังงานทางทะเลรวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนครับหนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้นะครับก็คือโซนใหม่นะครับอย่างเช่นAI Energy นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จัดทำควบคู่กับ Gas Tech เพื่อเจาะลึกโจทย์สำคัญของทศวรรษซึ่งก็คือบทบาทของ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของภาคพลังงานขณะเดียวกันอุตสาหกรรมพลังงานก็ต้องเร่งจัดหาพลังงานเพื่อรอรับ AI และ Data Center ซึ่งกำลังผลักดันให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในระดับสูงเป็นประวัติการโดยมีการโชว์เทคโนโลยีออโตเมชันกับEnergy AI ทั้งฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในโรงงานเช่น UCS เครื่องควบคุมหรือว่าตู้ Data สำหรับระบบควบคุมในโรงงานซึ่งเป็นหัวใจหลักในการควบคุมระบบภายในโรงงานทั้งหมดโดยจะต้องใช้ควบคู่กับระบบดิจิตอลไรเซชันนะครับส่วนโรบอทไลท์ทรีตัวนี้นะครับก็ใช้สำหรับตรวจอุปกรณ์ภายในโรงงานเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ครับแต่ว่าอย่างก็ตามจากความกังวลด้านความปลอดภัยการพัฒนา AI ที่รวดเร็วผู้เชี่ยวชาญและบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ออกมาเตือนครับก็เป็นกระแสที่ผู้นำโลกด้านพลังงานมาพูดถึงในงาน Gas Tech 2026ที่กำลังประชุมในไทยเช่นกันเช่นเวทีสัมมนาเมื่อวานนี้อดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่แบลร์ของอังกฤษเข้าร่วมถกโจทย์ครอบคลุมความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการขยายตัวของระบบไฟฟ้าและ AI ซึ่งโทนี่แบลร์เข้าพบนายกรัฐมนตรีไทยด้วยโทนี่แบลร์

0: ย้ำนะครับว่าความมั่นคงทางพลังงานมีความสำคัญเทียบเท่ากับการป้องกันประเทศและประเทศไทยจำเป็นต้องมีพลังงานที่เพียงพอและราคาต้องจับต้องได้เพื่อรองรับยุค AI กระตุ้นให้โลกยอมรับความจริงว่ายังไม่สามารถเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในทันทีต้องใช้แนวทางผสมผสานพลังงานควบคู่สร้างกฎเกณฑ์ควบคู่การเติบโตของ AI การบริหารนโยบายที่ยึดหลักข้อเท็จจริงมากกว่ากระแสการเมืองครับนายวัฒนพงษ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.บอกว่าในงานแก๊สเทคกระทรวงพลังงานมีการหารือกับภาครัฐและเอกชนเช่นสหรัฐรัสเซียโอมานเพื่อความร่วมมือในอนาคตโดยยอมรับว่าราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงจากผลกระทบของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้อุปทาน LNG ส่วนหนึ่งต้องหยุดชะงักและดันราคาตลาดจรล่าสุดพุ่งขึ้นไปถึงทะลุระดับ28 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนรับมือครับ
1: ค่ะส่วนทองคำปรับขึ้น150 บาทเงินบาทเคลื่อนไหวที่33.23 บาทนะคะสมาคมค้าทองคำวันนี้เปิดตลาดปรับขึ้น150 บาทหลังสัญญาณตึงเครียดสงครามสหรัฐอิหร่านค่าเงินบาทแกว่งในกรอบ33.20 บาทถึง33.35 บาทนะคะตามประกาศครั้งที่1ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเช้าที่เปิดตลาดนะคะโดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ 67,550 บาทขายออกบาทละ 67,750 บาททองรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ 68,550 บาทส่วนเงินบาทเช้านี้ปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ33.23 บาทถึง33.25 บาทต่อดอลลาร์จากระดับการปิดตลาดวันนี้นะคะอยู่ที่33.26 บาทต่อดอลลาร์ค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับหลังจากที่มีนักวิจัย AI ออกมาเตือนครับว่าหากไม่ควบคุม AI สามารถทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ครับล่าสุดผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท AI ที่ใหญ่ที่สุดในแห่งหนึ่งของโลกก็ให้ความเห็นตรงกันชี้ว่าจำเป็นต้องมีสวิตช์ปิดการทำงานของ AI ด้วยนายแจ็คคลาร์กหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Anthropicบอกว่าผู้บริการ AI ส่วนใหญ่รวมถึง Anthropic มีวิธีการปิดสวิตช์ AI ที่แตกต่างกันแต่จำเป็นต้องบังคับใช้กฎเกณฑ์ในการปิดการทำงานของ AI เพื่อควบคุมก่อนที่จะสายเกินไปโดยทุกคนในสังคมควรหารือและถกเถียงกันอย่างเปิดกว้างในรายละเอียดข้อกำหนดสวิตช์ปิดระบบส่วนการกำกับดูแลและตรวจสอบก็ต้องหารือกันในเชิงนโยบายว่าควรเป็นสวิตช์ปิดระบบอัตโนมัติหรือว่าบุคคลที่3ในคลาร์กเป็น1ใน7ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Anthropic ในปี2021ครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักวิจัยได้ประกาศลาออกจากบริษัทแล้วก็เตือนว่า AI นี่แหละครับอาจจะทำลายล้างมนุษยชาติต่อมา CEO ของ Anthropic รวมถึงนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกแล้วก็ CEO ของ OpenAI ก็แสดงจุดยืนเห็นด้วยว่าต้องชะลอและก็ตรวจสอบการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นแม้แต่เจฟฟรีย์ฮิลตันนะนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลซึ่งรู้จักในฐานะเจ้าพ่อ AI ยังยอมรับเลยนะครับว่ามีโอกาส 10% ที่ปัญญาประดิษฐ์จะฆ่ามนุษย์ทุกคนได้ครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นในทางการเมืองระดับประเทศและระดับโลกไปแล้วโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายปิดสวิตช์การปิดการทำงานซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่างๆต้องมีวิธีการปิดการใช้งานเครื่องมือ AI ที่มีปัญหาอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้โดยโพสต์ข้อความว่าทฤษฎีที่ว่าปัญญาประดิษฐ์จะยึดครองโลกทำลายมนุษยชาติและสิ่งเลวร้ายอื่นๆนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงเช่นเดียวกับเรื่องภาวะโลกร้อนครับเขากล่าวไว้ด้วยว่ามีการสมคบคิดที่ชั่วร้ายเพื่อต่อต้าน AI และ Data Center และยังบอกว่ามีเพียงจีนคู่แข่งด้าน AI ของสหรัฐที่จะได้ประโยชน์และยินดีกับเรื่องดังกล่าวนี้ครับ
1: ค่ะนายมิชแมคคอนเนลวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นแกนนำพรรครีพับลิกันเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาหลังจากที่เจ้าตัวไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณชนมานาน3เดือนมีท่าทีอ่อนแรงและน้ำเสียงสั่นเครือด้วยค่ะสำหรับแมคคอนเนลนะคะเขาคนนี้ต้องการผลักดันร่างกฎหมายหลายฉบับและออกแถลงการยอมรับยังไม่ฟื้นตัว 100% จากการเจ็บป่วยแต่ปฏิเสธจะตอบคำถามว่าจะดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาต่อไปจนครบวาระในเดือนมกราคมหรือไม่ทำให้ยังไม่หมดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของแมคคอนเนลเพราะว่าปัจจุบันก็อายุ84 ปีแล้วตั้งแต่เขาหายไปจากสายตาประชาชนนะคะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนผ่านไปหลายสัปดาห์ค่ะมีการประกาศว่าประสบอุบัติเหตุหกล้มจนหมดสติแล้วก็มีอาการโรคปอดบวมรวมถึงได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะค่ะ
0: เรือ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในฮอร์มุซอีกแล้วนะครับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านได้ประกาศว่าเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งจดทะเบียนในปานามาชื่อเอลไกอาถูกทุ่นระเบิดในทะเลขณะแล่นผ่านเขตห่วงห้ามทางตอนใต้ครับของช่องแคบฮอร์มุซแต่ฝ่ายสหรัฐโดยกองบัญชาการกลางของกองทัพกลับรายงานแย้งว่าอิหร่านเป็นผู้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันตั้งแต่เดือนที่แล้วจากภาพบันทึกการจราจรทางน้ำพบว่าเรือลำนี้อยู่บริเวณช่องแคบระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนก่อนที่ข้อมูลจะหยุดลงด้านหน่วยงานของสหประชาชาติก็รายงานว่าเรือลำนี้ได้รับความเสียหายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและลูกเรือ2คนสูญหายขณะที่หน่วยงานในเครือทัพเรืออังกฤษบอกว่าเรือลำหนึ่งในช่องแคบถูกยิงทำให้เกิดไฟไหม้และต้องอพยพลูกเรือโดยที่ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นภาพรวมของข่าวครึ่งวันเช้าในวันนี้แล้วก็มีการอัปเดตมาให้ทราบกันนะคะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยเมนแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ระนอง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะ 12:30 นถึง 13:00 นโดยประมาณค่ะหลังจากที่รับฟังสรุปข่าวนะคะพักเที่ยงจากทางสำนักข่าวไทยไปเรียบร้อยและช่วงนี้เรื่องราวข่าวสารในภาคใต้อยากรู้อยากติดตามก็ติดตามกันได้เลยนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในภาคใต้มาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ยังคงอยู่ด้วยกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะกับเจ้าป้าดีเจวนาอสมทระนองนะคะก็จะนำเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้นะคะที่สถานีของแต่ละสถานีของแต่ละดีเจได้นำมาให้ได้เจ้าป้าให้เจ้าป้าได้เล่าให้ได้ฟังนะคะคือจะมีเรื่องราวข่าวสารในแต่ละพื้นที่นำส่งกันมาแล้วก็มีอสมทในแต่ละพื้นที่เป็นแม่ข่ายในการเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองนะคะซึ่งรายการนี้ก็ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้ก็อยู่กับเจ้าป้าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างสำหรับภาคใต้บ้านเราในวันนี้เดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสารทั่วภาคใต้เรารวมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: ติดตามข่าวกันนะคะสำหรับรายการปักใต้บ้านเราดูกันที่จังหวัดระนองก่อนนะคะครั้งแรกของระนองค่ะกับการเปิดเส้นทางระนองจิตตะกองรองรับเรือ 5,725 ตันกลอสเชื่อมการค้าสู่บิมเท็กซ์นะคะ

ซึ่งก็เป็นข่าวนะคะจากทางเพจด่านศุลกากรระนองค่ะเผยความสำเร็จครั้งสำคัญยกระดับท่าเรือระนองสู่ระนองเกตเวย์ประตูการค้าแห่งอันดามันพร้อมรองรับตู้คอนเทนเนอร์กว่า400ตู้เชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศค่ะด่านศุลกากรระนองนะคะก็ได้ เปิดเผยถึงการปฏิบัติงานและความสำเร็จสำหรับการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกณท่าเรือระนองซึ่งระบุด้วยนะคะว่าครั้งแรกของระนองที่สามารถรองรับเรือขนาด 5,725 ตันก๊อสนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลของจังหวัดระนองซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้รองรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้กว่า400ตู้และเปิดเส้นทางการค้าระนองจิตตะกองเชื่อมโยงประเทศไทยกับบังคลาเทศซึ่งก็เป็นเส้นทางสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าและโลจิสติกสู่กลุ่มประเทศบิมสเทคตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดระนองค่ะซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนะคะก็สะท้อนถึงการยกระดับจังหวัดระนองจากเมืองชายแดนสู่ประตูการค้าแห่งอันดามันหรือว่าระนองเกตเวย์ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเรือสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของจังหวัดระนองในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศนะคะจังหวัดระนองบูรณาการตรวจติดตามสถานบริการและสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะในช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายอธิคมธนบัตรผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายคงกฤษฎ์ ฉัตรมาลีรัตน์นายชลามีมาแม่นายกเทศมนตรีตำบลบางนอนนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองนายอำเภอเมืองระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ร่วมกันลงพื้นที่บูรณาการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะกับสถานบริการนะคะในเขตของพื้นที่อำเภอเมืองระนอง5แห่งด้วยกันนะคะนั่นคือที่ร้านโรงเบียร์26ร้านแอดทวินร้าน MVP ร้านบุพพาชนและร้านเอ็มเพรนะคะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการติดตามผลภายหลังจากจังหวัดระนองได้เข้าตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการดังกล่าวพร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะและกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการทั้งด้านอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเพื่อที่จะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการและจากการตรวจติดตามก็พบว่าสถานบริการและสถานประกอบการบางแห่งได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบและมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วเสร็จเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดในขณะที่บางแห่งซึ่งเป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามครั้งแรกคณะตรวจก็ได้คำแนะนำพร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่ต้องปรับปรุงพร้อมกับได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปสนับสนุนให้คำแนะนำทางวิชาการและเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะซึ่งจังหวัดระนองก็ให้ความสำคัญค่ะสำหรับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการให้ได้มีมาตรฐานมีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับเป็นการยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยน่าอยู่และน่าเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็บูรณาการทุกภาคส่วนนะคะกับการลงตรวจติดตามสถานบริการและสถานประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วไปดูที่

0: เนื้อลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไปที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดงานช็อปชิวแชะแชร์แลวิถี2เลชูโอท็อปสินค้าเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจติดตามข่าวนี้จากดีเจลักษณัยอสมท.สงขลาค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเปิดงานช็อปชิวแชะแชร์และวิถี2เลชูโอท็อปสินค้าเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเปิดงานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโอท็อปและผลิตผลการเกษตรประจำปี2569ภายใต้ชื่องานชวนเที่ยวสงขลาช็อปชิลแชะแชร์และวิถี2เลโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานณโดมแอร์ลานหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาอำเภอเมืองสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการโอท็อปเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานทางด้านของนางสาวรัตนาไมสันพัฒนาการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ยกระดับผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยรวบรวมสินค้าโอท็อปและผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพจากจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อพร้อมส่งเสริมการสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเปิดพื้นที่และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและชุมชนได้นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายโดยตรงพร้อมประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมถึงเชื่อมโยงสินค้าจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับงานชวนเที่ยวสงขลาช็อปชิลแชะแชร์และวิถี2เลจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20กันยายนณโดมแอร์ลานหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาภายในงานมีสินค้าโอท็อปผลผลิตทางการเกษตรอาหารและของดีจากชุมชนพร้อมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอด10วันเต็มขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมช็อปชิมชมและอุดหนุนสินค้าชุมชนเพื่อร่วมกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาลักษณัยเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ค่ะขอบคุณดีเจลักษณัยนะคะไปเที่ยวกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับงานดีๆช็อปชิลแชะแชร์และวิถี2เลซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการชูในเรื่องของสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรและก็เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาด้วยนะคะ11ถึง20กันยายนนี้ไปเที่ยวกันได้นะคะไปกันจังหวัดชุมพรบ้างค่ะชุมพรก็มีการจัดงานหลังสวนฟิชชิ่งเกมส์ค่ะชูศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาตกปลาหลังสวนฟิชชิ่งเกมณชายทะเลปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพร้อมได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดชุมพรที่เป็นประตูสู่ภาคใต้มีเสน่ห์ที่น่าค้นหาทั้งธรรมชาติที่งดงามจากขุนเขาจรดท้องทะเลวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านสวนผลไม้และอาหารพื้นถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์มีแนวชายหาดเลาะเลียบฝั่งอ่าวไทยยาวกว่า222กิโลเมตรและมีเกาะแก่งกระจายตัวอยู่จำนวนมากจึงเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างจุดขายใหม่ให้กับจังหวัดค่ะนางสาวกฤตชสรสายแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรได้เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชมรมตกปลาหลังสวนอำเภอหลังสวนเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพ

และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลาและกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้เป็นจุดหมายปลายทาง

0: ปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะคะสำหรับหลังสวนฟิชชิ่งเกมนะคะก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะคะชุมพรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อซ่อมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เพียงครึ่งถึงบ่ายโมงฟ้า

ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับรายการปากใต้บ้านเราค่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้ยังมีมาเล่าสู่กันฟังนะคะไปจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการจัดพิธีมอบปีกฝนหลวงพิเศษเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณและความสำคัญของการปฏิบัติการฝนหลวงค่ะโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาที่ห้องประชุมทับทิมสยามสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นประธานสำหรับพิธีรับมอบปีกฝนหลวงพิเศษซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกลองการมอบปีกฝนหลวงพิเศษและเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ได้พิจารณามอบปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทานเป็นเครื่องหมายที่มอบให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งแสดงถึงเกียรติประวัติในการสนองงานโครงการพระราชดำริฝนหลวงการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านต่างๆซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการพิจารณาจำนวน14รายค่ะและเข้ารับพระราชทานปีกฝนหลวงพิเศษต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้านในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่าไม้เขื่อนเก็บกักน้ำและช่วยบรรเทาภัยพิบัติด้านต่างๆโดยเป็นการรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงผู้ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริฝนหลวงทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการแก้ไขบรรเทาปัญหาความหยดร้อนของประชาชนโดยภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงและภารกิจด้านต่างๆของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับการประสานงานการช่วยเหลือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการในการปฏิบัติงานทั้งด้านข้อมูลด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จนทำให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะไปที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะยะลาค่ะก็ได้มีการสรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดประจำปี2569มุ่งส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเกษตรและกลุ่มสตรีนะคะเดิมเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลา10นาฬิกานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานสำหรับการประชุมโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดครั้งที่4ประจำปี2569ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาหมู่ที่5ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาซึ่งมีพัฒนาการจังหวัดยะลาในฐานะเลขานุการคณะทำงานและคณะกรรมการระดับจังหวัดเข้าร่วมนะคะโดยในที่ประชุมก็ได้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย3พลังประชารัฐประจำจังหวัดยะลาประจำปี2569ประกอบด้วยส

0: รุปผลการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยประจำปี2569จำนวน3กลุ่มด้วยกันนะคะได้แก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านยูรากลุ่มบ้านเนียงผักไฮโดโปนิกส์และกลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านลูโบบือเดผลการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่ประกอบการชุมชนประจำปี2569จำนวน10กลุ่มด้วยกันก็มีกลุ่มเลี้ยงผึ้งชนโรงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปตาเนาะปูเตะโมเดลกลุ่มขนมผูกรักครัวอารีนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรบัตต้าทานคีรีกลุ่มน้อยใบสีหมื่นล้านฟาร์มกลุ่มออร์แกนิกฟาร์มกลุ่มไข่เค็มสมุนไพรใบเตยยุโปนะคะศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่โคกหนองนาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรตันหยงรวมทั้งผลการขับเคลื่อนนโยบายสารพลังประชารัฐจังหวัดยะลาประจำปี2569จำนวน3กลุ่มงาน9กลุ่มกลุ่มงานเกษตรได้แก่กลุ่มออร์แกนิกฟาร์มโครงการฟาร์มตัวอย่างนะคะในสมเด็จพระนางเจ้าและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาบาโงบาแดกลุ่มงานแปรรูปนะคะได้แก่กลุ่มเครื่องแกงบ้านยูรากลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บือมังและกลุ่มหมื่นล้านฟาร์มกลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชนก็มีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านตาพะเยาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านป่าเตยรายอและชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีตำบลลำพญาไตรมาสที่1ถึง4นะคะของคณะกรรมการประชารัฐและคณะอื่นๆนะก็เป็นการสรุปผลการขับเคลื่อนถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัดของพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะในช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านผู้ว่าสุราษฎร์ธานีก็นัดถกแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำผุดอำเภอพระแสงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะโดยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาช่วงเวลา 9:30 นที่ห้องประชุมตาปีชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วันฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนะคะสำหรับการประชุมแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำผุดอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งประชุมกันเป็นครั้งที่1ประจำปี2569มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะหารือและวางกรอบทิศทางการบริหารการจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดจากการลงพื้นที่ของอำเภอพระแสงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและได้เข้าไปเยี่ยมชมอ่างน้ำผุดด้วยตนเองพบว่าพื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมีจุดเด่นเฉพาะตัวนะคะเช่นมีปรากฏการณ์น้ำผุดมบปรบมือเปิดให้บริการทุกวันในช่วง 8:00 นถึง 5:00 นเย็นมีสาหร่ายหางกระรอกธรรมชาติและระบบนิเวศป่าชุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงมีกิจกรรมพายเรือแคนูคายักชมทัศนียภาพโดยรอบระยะทางประมาณ3กิโลเมตรและที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านนวัตวิถีของกรมพัฒนาชุมชนและเคยเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนตั้งแต่ปี2553ในอดีตเคยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากและพื้นที่แห่งนี้นะคะเคยได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นมาก่อนซึ่งที่ผ่านมาการบริหารจัดการอ่างน้ำผุดดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านมีการจัดเก็บค่าบริการ20บาทแต่ว่าไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการประกอบกับมีการเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านจึงทำให้คณะกรรมการชุดเดิมเปลี่ยนแปลงไปขณะนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างของการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ยังขาดการบริหารการจัดการที่ดีจึงต้องมีการผลักดันให้กลับมาสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร รธรรมชาติโดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เติบโตอย่างยั่งยืนในด้านสถานะทางกฎหมายพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์เป็นที่ราชพัสดุนะคะโดยได้มอบให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.เข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสปก.ก็จัดสรรได้เฉพาะพื้นที่จัดสรรได้แต่พื้นที่สาธารณะนะคะอย่างเช่นถนนภูเขาป่าและแหล่งน้ำอ่างน้ำผุดมีเนื้อที่ประมาณ175ไร่ไม่สามารถจัดสรรได้จึงยังอยู่ในอำนาจของกรมธนารักษ์ที่ประชุมก็เห็นควรว่าควรจะมีการจัดประชาคมในพื้นที่เพื่อที่จะให้ผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นตามขั้นตอนที่ถูกต้องโดยที่ประชุมมีมติให้ไปศึกษาขั้นตอนกระบวนการการกฎหมายของการจัดสรรพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถจะสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการประชุมนะคะสำหรับการหารือแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำผุดอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวกันบ้างแล้วนะคะและถ้ามีการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์นะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ
1: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสอมาทอสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสอมาทอที่ทานรับฟังปากใต้บ้านเรา
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
5: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
6: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
0: ค่ะอยากดูเรื่องราวปากใต้ก็ต้องฟังรายการปากใต้บ้านเรานะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะมาดูกันที่จังหวัดตรังกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีเปิดโครงการมอบชุดนักเรียนแก่เด็กนักเรียนในชนบทปี2569ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนนะคะโดยนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังค่ะท่านก็เป็นประธานสำหรับพิธีมอบชุดนักเรียนตามโครงการมอบชุดนักเรียนแก่นักเรียนในชนบทประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสุชินสุธาชีวะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังนะคะเป็นผู้ที่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังคณะครูและนักเรียนก็เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันนะคะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรังก็ได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่3ของการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนหนังสือพร้อมกันหลายคนตลอดจนช่วยบรรเทาลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยรวมถึงเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบทด้วยนะคะซึ่งในปีงบประมาณ2569ก็มีนักเรียนเข้ารับมอบชุดนักเรียน160คนจาก139โรงเรียนแบ่งเป็นนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต180คนนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2จำนวน80คนนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวก็ใช้งบประมาณดำเนินงานรวมเป็นเงิน 184,000 บาทนะคะทั้งหมดก็เป็นข่าวในช่วงนี้นะคะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเราได้ใหม่นะคะเพราะว่าวันนี้หมดละเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเจอกันนะคะกับเจ้าป้าดีเจวนากับอสมทระนองนะคะก็ยังเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้มาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเช่นเคยนะคะและถ้าคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ไหนต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะลงโฆษณาผ่านสื่อวิทยุก็สามารถติดต่อได้ที่นักจัดรายการสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ได้เลยวันนี้หมดเวลาจากลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: ปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา

0: Evet.
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรียุติธรรมเผยมีผู้ร้องมาตรา157และ164เจ้าหน้าที่ DSI ปมพยานหัวสวกลับคำให้การยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเมื่อวานมีผู้มาร้องพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มาตรา157ว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา164ว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานที่เปิดเผยความลับในราชการกรณีนายเอกราชช่างเหลากลับคำให้การในคดีหัวสวโดยอ้างว่าในช่วงสอบปากคำตนถูกเจ้าหน้าที่ DSI ข่มขู่ล่อลวงและบีบบังคับให้เซ็นเอกสารและให้การตามบทที่เตรียมไว้หากไม่ยอมทำตามจะถูกดำเนินคดีอาญาและหมดอนาคตทางการเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักฐานเท็จใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่ากระทรวงจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนสำนวนต่างๆและจะให้ความเป็นธรรมทุกทั้งสองฝ่ายส่วนกรณี DSI จะนำกรณีหัวสวมาขยายผลในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรที่เคยตั้งไว้อยู่แล้วจะต้องมีการขอข้อมูลใดจากกกต.เพิ่มเติมหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าตามหลักการต้องรอคำวินิจฉัยกกต.และรอขั้นตอนที่กกต.ส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ DSI ในการดำเนินการต่อไปส่วนจะใช้หลักฐานจากกกต.ทั้งหมดเลยหรือไม่ต้องดูจากคำวินิจฉัยของกกต.และคำร้องที่กกต.ยื่นต่อศาลฎีกาว่าระบุถึงใครเรื่องไหนอย่างไรบ้าง26 สว.คดีหัวประชุมวุฒิสภาตามปกติหลังกกต.มีมติส่งคำฟ้องขณะอัจฉรพันธ์ลุกหารือปัญหายาเสพติดด้านอลงกฎเดินคุยสว.หลายคนการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานในการประชุมมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติแล้ว2ฉบับโดยบรรยากาศในห้องประชุมวุฒิสภาในการหารือของสมาชิกก่อนเข้าประชุมพบว่า1ใน26สว.ที่ถูกกกต.มีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.อย่างนางสาวอัชรพันธ์หอมรสสว.กลุ่มสตรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลุกขึ้นหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดนอกจากนี้ยังพบว่าสว.ใน26คนที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ยังเข้าร่วมประชุมปกติเช่นนายนิพนธ์เอกวานิชนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายอลงกฎวรกีเป็นต้นในช่วงหนึ่งพบว่ามีสว.เดินเข้ามาพูดคุยกับนายอลงกฎขณะที่นายอลงกฎเข้าไปนั่งพูดคุยกับสว.หลายคนหนึ่งในนั้นมีนายสมศักดิ์จันทร์แก้วซึ่งอยู่ใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาแม่ค้าและประชาชนเรียกร้องรัฐบาลต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จากกรณีโครงการใช้ถ้วยชัยพลัส6040อยู่ในช่วงการใช้จ่ายเดือนสุดท้ายมีกำหนดสิ้นสุดโครงการ30กันยายนนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามความเห็นของผู้ค้าและประชาชนในจังหวัดตรังพบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาต่อโครงการออกไปเนื่องจากเห็นว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วยกระตุ้นการค้าขายในร้านค้าในพื้นที่นางสาวสุจินทร์พรหมเพชรแม่ค้าขายไข่กล่าวว่าอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปเพราะสามารถช่วยทั้งประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าโดยส่วนตัวพบว่ายอดขายไข่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากช่วงที่ไม่มีโครงการขายได้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทแต่หลังจากมีโครงการบางวันมียอดขายเพิ่มเป็น 4,000 ถึง 5,000 บาทจึงอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปอีกเนื่องจากลูกค้าเองก็เรียกร้องจำนวนมากเพราะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือนสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพได้นางสาวธนพรสอนมณีแม่ค้าขายผักกล่าวว่าขณะนี้ประชาชนบางคนใช้สิทธิ์หมดแล้วขณะที่บางคนยังมีสิทธิ์คงเหลือและอยากให้รัฐบาลต่อโครงการออกไปอีกหลายเดือนเพราะมองว่าโครงการสามารถช่วยเหลือทั้งลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าได้มากขณะที่ประชาชนผู้บริโภคต่างเห็นด้วยหากรัฐบาลจะดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องออกไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยซีรีส์

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
4: ้การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
3: ความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตระหนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
4: ความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
3: ความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตระหนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขต
1: ใจ

0: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสมีโชติมีเงินในบัญชี300ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีในโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์ว่าหลังตำรวจจับกลุ่มในโชติและนางเอตำรวจได้ยึดอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่และได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานปปง.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นพบว่าในโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและเตรียมดำเนินการต่อซึ่งกองปราบปรามจะเน้นเฉพาะคดีอาญาประเด็นที่ในโชติถูกกล่าวหาว่าเบียดบังทรัพย์สินของวัดในขณะที่พฤติกรรมหรือประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือคดีอาญาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปทนายอนันชัยป้องพระมหาธีรนาถยันข้อกล่าวหาไร้มูลนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิกองทัพธรรมพร้อมด้วยนายประยุทธ์ประเทศเสนาแถลงข่าวชี้แจงกรณีสื่อดังนำเสนอข่าวกล่าวว่ากล่าวหาพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมามีภรรยาและบุตรถูกจับศึกบุกรุกป่าและการบริหารเงินวัดโดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริงผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการรวม9หน่วยงานมาแล้วถึง4ครั้งตั้งแต่ปี2550ส่วนหญิงที่ถูกอ้างว่าเป็นภรรยาแท้จริงคือบุตรสาวของแม่บุญธรรมที่สร้างวัดในขณะที่วราชประพิยืนยันว่าไม่มีประวัติถูกจับศึกตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยให้เวลา7วันทำหนังสือขอขมาหากพ้นกำหนดจะดำเนินการตามกฎหมายจังหวัดน่านออกคำสั่งห้ามเข้าออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาหลังเกิดเหตุดินสไลด์และดินสตัวรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดน่านเรื่องห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังจากเกิดสถานการณ์ดินสไลด์และดินซุดตัวในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและยังมีความเสี่ยงซึ่งจากการตรวจสอบความเสียหายพบว่ามวลดินยังมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนทั้งอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหาร80ที่นั่งอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินทรุดตัวอย่างชัดเจนซึ่งหากมีฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550ได้ประกาศห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวรวมถึงบริเวณโดยรอบยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโดยให้มีผลบังคับทันทีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
12: นครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24 กันยายน 2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศ

0: ังหวัดนครศรีธรรมราช
1: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
2: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
3: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

เข้าสู่ชั่วโมงของเรดิโอโอห้างค่ะกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้เรามีโปรนะคะกับโปรผ้าขนหนูนะคะราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทและผ้าขนหนูฟอริน่าราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทค่ะโกลเด้นซีบรายีนนะคะพิเศษ1แถม1และลดสูงสุด 50% และยังมีเสื้อผ้าแบรนด์ H&M นะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทนะคะที่ลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงโปรนี้จะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1โคลอเซียมพัทลุงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะมีโปรอะไรกันบ้างนะคะ

0: การค้าโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มผ้าขนหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีราคาประหยัดราคาเริ่มต้น295บาทผ้าขนหนูฟอรีนาสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเหมาะกับทุกเพศทุกราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทกอลเด้นซีบรายีนยีนราคาประหยัดทรงสวยหลากหลายใส่สบายมีหลากหลายส่งให้เลือกขากระบอกขาม้าทรงคาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษ1แถม1เสื้อผ้า H&M หลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลเหมาะทุกเพศทุกดีไซน์ทันสมัยเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 4-15 กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมันนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณสังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์นากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: Nostalgia is reminiscing about a time that doesn't exist anymore.
0: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาได้เวลาปลุกมนต์สะกดขึ้นมาจงร่ายมนต์เรียนสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาแม่มดสาวสองพี่น้องที่เติบโตมากับคุณป้าทั้งสองที่ไม่เหมือนใครหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลซึ่งสาวให้ชายใดก็ตามที่มาหลงรักพบกับจุดจบอันน่าสะพรึงกลัวสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่ห์9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: ผู้ชาย
3: เหรอเห็นไหมจี
0: พบความหวังคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คนละหน้าที่คนละการตัดสินใจแต่ทุกคนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันโฮปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองโฮปฮาร์เบอร์ผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้พบว่าพวกเขาต้องต่อสู้หลังชนกำแพงเพื่อเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อนโฮปก้าวกันยายนนี้ที่เคยเสี่ยมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ไปดูโปรโมชั่นดีๆกันบ้างนะคะกับโคลิเซียมพัทลุงนะคะวันนี้บริเวณลานโปรนะคะใครที่ต้องบอกว่ากำลังมองหากางเกงยีนใหม่แล้วก็แบรนด์ที่น่าสนใจในตอนนี้แนะนำเป็นโกลเด้นซีบรายีนนะคะลดหนักจัดเต็มยีนขาสั้นขายาวตัวละ299บาทนะคะแล้วก็โปร1แถม1คุ้มสุดๆนะคะที่บริเวณลานโปรชั้น1โคลิเซียมพัทลุงนะคะและถ้าพูดถึงเรื่องยีนวันนี้แนะนำเลยในส่วนของ BJ ยีนนะคะปกติตัวละหลายร้อยเลยทีเดียววันนี้ราคาพิเศษนะคะเหลือเพียง129บาทนะคะแล้วก็ยังมีเสื้อนะคะในราคาเพียงแค่99บาทนะคะที่ชั้น2นะคะโคลิเซียมพัทลุงค่ะ

0: ประชาสัมพันธ์กันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะในเรื่องการแต่งหน้าด้วยตนเองนะคะในช่วงของเดือนหน้านะคะจัดโปรพิเศษสุดนะคะต้อนรับทุกท่านปักหมุดรอเลยเตรียมพบกับ BSC Lock It Fit Pop Up Event นะคะขั้นแรกของความสวยมาร่วมเวิร์กช็อปนะคะ Exclusive กับ Makeup Artist ตัวจริงพร้อมรับของขวัญสุดพิเศษนะคะฟรี1ชิ้นจำนวนจำกัดนะคะก็กิจกรรมนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่1ถึง14ตุลาคมแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะให้กับทุกท่านด้วยตอนนี้ก็รับสมัครนะคะสำหรับใครสนใจที่จะร่วมแต่งหน้านะคะกับเราสุดพิเศษนะคะ3ถึง4ตุลาคมแล้วก็10ถึง11ตุลาคมนะคะรับ20ท่านเท่านั้นนะคะสนใจเวิร์กช็อปนะคะทักจ๋าโดยตรงก็ได้นะคะที่063-916-5392หรือว่าจะทักเข้าไปในแชทนะคะเพจศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงได้เช่นเดียวกันนะคะศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มผ้าขนหนูเรนฟลาเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีราคาประหยัดราคาเริ่มต้น295บาทขนหนูฟอรีนาสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเหมาะกับทุกเพศทุกราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทโกลเด้นซีบรายีนยีนราคาประหยัดทรงสวยหลากหลายใส่สบายมีหลากหลายทรงให้เลือกขากระบอกขาม้าทรงคาโก้ลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษ1แถม1เสื้อผ้า H&M หลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลเหมาะทุกเพศทุกดีไซน์ทันสมัยเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 4-15 กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: ผู้ชมสิ
2: ทีนี้มาจี
0: พบความหวังคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คนละหน้าที
3: ่
0: คนละการตัดสินใจแต่ทุกคนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันพบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองโฮปฮาร์เบอร์ผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้พบว่าพวกเขาต้องต่อสู้หลังชนกำแพงเพื่อเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อนโฮป9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: Nostalgia is reminiscing about a time that doesn't exist anymore.
0: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาได้เวลาปลุกมนต์สะกดขึ้นมาจงร่ายมนต์เรียนสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาแม่มดสาวสองพี่น้องที่เติบโตมากับคุณป้าทั้งสองที่ไม่เหมือนใครหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลซึ่งสาวให้ชายใดก็ตามที่มาหลงรักพบกับจุดจบอันน่าสะพรึงกลัวสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่ห์9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงสังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์นากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงค่ะช่วงนี้นะคะกับต้องบอกว่าภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังเวยสองสาวพลังรักเมจิกโฮปแล้วก็คนระห่ำห้ามรอดนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนะคะนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะสังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์หน้ากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงHope ความหวังคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คนละหน้าที่คนละการตัดสินใจแต่ทุกคนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกัน Hope เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมือง Hope Harbor ผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้พบว่าพวกเขาต้องต่อสู้หลังชนกำแพงเพื่อเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อนโฮป9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: Nostalgia is reminiscing about a time that doesn't exist anymore.
0: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาได้เวลาปลุกมนต์สะกดขึ้นมาจงร่ายมนต์เรียนสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาแม่มดสาวสองพี่น้องที่เติบโตมากับคุณป้าทั้งสองที่ไม่เหมือนใครหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลหาทางรับมือกับอาถรรพ์ประจำตระกูลซึ่งสาวให้ชายใดก็ตามที่มาหลงรักพบกับจุดจบอันน่าสะพรึงกลัวสองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่ห์9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นเกษียณวัยหนุ่มผ้าขนหนูเรนฟลาเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติซับน้ำได้ดีราคาประหยัดราคาเริ่มต้น295บาทผ้าขนหนูฟอรีนาสันสดใสเนื้อผ้าน้ำหนักเหมาะกับทุกเพศทุกราคาพิเศษเริ่มต้น59บาทกอเดนซีบรายีนยีนราคาประหยัดทรงสวยหลากหลายใส่สบายมีหลากหลายทรงให้เลือกขากระบอกขาม้าทรงคาโก้ลดสูงสุด50%โปรโมชั่นพิเศษ1แถม1เสื้อผ้า H&M หลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลเหมาะทุกเพศทุกดีไซน์ทันสมัยเข้าถึงง่ายโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 4-15 กันยายนนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ

0: วันนี้มีโปรยดีๆจากเซเว่นเซนมาฝากทุกท่านด้วยนะคะใครที่ชอบทานบิงซูนะคะแบบเป็นบ็อกนะคะแนะนำเลยช่วงนี้นะคะมีโปรพิเศษมาฝากกันพร้อมท็อปปิ้ง4แบบ4สไตล์ราคาเริ่มต้นเพียง99บาทนะคะโยเกิร์ตปีโป้บิงซูบ็อก99บาทโยเกิร์ตอะโวคาโดน้ำผึ้งบิงซูบ็อก119บาทโยเกิร์ตพร้อมบิสกิตคุกกี้ครั้นบิงซูบ็อกละ119บาทและโยเกิร์ตโมจิเผือกข้าวเหนียวนิลบิงซูบ็อกละ119บาทนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะ
1: โอ้โห

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณ26สว.คดีหัวประชุมวุฒิสภาตามปกติหลังกกต.มีมติส่งคำฟ้องการประชุมวุฒิสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจำนวน2ฉบับบรรยากาศในห้องประชุมวุฒิสภาสมาชิกหารือก่อนเข้าการประชุมพบว่า1ใน26สว.ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.นางสาวอัชรพันธ์หอมรสสว.กลุ่มสตรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการดูแลผู้เสพยาเสพติดและผู้มีอาการทางจิตเวชอันเนื่องมาจากสารเสพติดนอกจากนี้ยังพบว่าสว.ใน26คนที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.อย่างเข้าร่วมประชุมตามปกติเช่นนายนิพนธ์เอกวานิชนายสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าสงมหาชัยนางนงลักษณ์ก้านเขียวนายอลงกฎวรกีเป็นต้นช่วงหนึ่งพบว่ามีสว.เดินเข้ามาพูดคุยกับนายอลงกฎในขณะที่นายอลงกฎได้เข้าไปนั่งพูดคุยกับสว.หลายคนหนึ่งในนั้นมีนายสมศักดิ์จันแก้วซึ่งอยู่ใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีการัฐ

0: าลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการและให้กฟผ.ปรับปรุงโรงไฟฟ้าเขื่อนเศรษฐกิจเครื่องที่4นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือ Government Data Exchange หรือ GDX เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลให้ครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติทางนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเศรษฐกิจเครื่องที่4โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าในวงเงินลงทุนรวม 2,088 ล้านบาทโดยเขื่อนเศรษฐกิจมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวม4เครื่องเครื่องที่4มีอายุการใช้งานประมาณ31ปีซึ่งถือว่าใกล้จะหมดอายุการใช้งานเนื่องจากอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจะเริ่มเสื่อมสภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงไฟฟ้าจะเดินเครื่องอย่างปลอดภัยดังนั้นกฟผ.จึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโดยจะพิจารณาปรับปรุงเฉพาะอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นเหมาะสมและมีความสำคัญทีมเซิร์ฟไทยพร้อมลุยเอเชียนเกม2026ความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดบิลวิลเลียมแม็กมิลลันนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียประเภทไอคิฟรอยรุ่นทั่วไปชายหวานวชิรวิทย์ธนอุบประเภทไอคิฟรอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายเดินทางมาสมทบกับทีมร่วมกับดาวสิริพรแก้วดวงงามประเภทไอคิฟรอยรุ่นทั่วไปหญิงกับเค้กชันนัตการเจริญสุขประเภทไอคิวฟรอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงทำให้ทีมวีเซิร์ฟไทยถึงญี่ปุ่นครบทั้ง4คนและได้ลงฝึกซ้อมร่วมกันแต่ต้องเจออุปสรรคฝนตกทุกวันทำให้บางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ต้องปรับโปรแกรมการออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายและให้มีความพร้อมที่จะลงแข่งขันอยู่เสมอสำหรับวีเซิร์ฟชิงชัย4เหรียญทองโดยจะเริ่มแข่งขันวันแรกวันที่26กันยายน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินา

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้าย

0: ให้เราเศร้าหมองได
1: ้การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
2: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
0: สร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: มาอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีมากในราคาที่คุ้มมากๆจากบุญพืชและยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยใครที่พอจะมีกำลังพอที่จะมีสตังนะคะที่จะตุนไว้เตือนแนะนำให้ตุนไว้ได้เลยอุ่นใจกว่าไม่รู้ว่าวันข้างหน้าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงราคาเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันนะคะต้นทุนการขนส่งอะไรจะขึ้นหรือว่าอะไรจะปรับราคาวัตถุดิบจะปรับราคาขึ้นหรืออะไรต่างๆนะคะเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าแต่ว่าวันนี้คุ้มค่าเกินราคากับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชรีบไปซื้อตุนกันไว้ได้เลยที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือบิ๊กวีถูกและดีและมีโปรโมชั่นค่ะ
1: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่ม
2: เปลือกนิ่มน้ำยางมันไหลเสมอเปอร์เซ็นต์สูงนะ40-42
3: ปรับสภาพดินสุดยอดแล้วก็เปลือกนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงอ่ะ
4: น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีค่ะดีตลอดขนาดหยุดยางแล้วก็ยัง38-40อยู
5: ่ดีครับดีเปอร์เซ็นต์ยางมันสม่ำเสมอเลยเปอร์เซ็นต์40ฟาเปลือกนิ่มครับ
2: เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นลดก็ลดไม่มากและเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะยืนอยู่นานนะมันจะไม่ลดพลาดใช้ดีค่ะใช้ดีย
6: าผมเสียสิบกว่าปีแล้วแรกๆเปลือกมดแล้วซึ่งผมยาบุญพืชผมมีหอปกติอยู่ยาดีครับออกดีเปอร์เซ็นต์ดี
1: บุญพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
7: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
8: ซื้อตาตาหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาตาและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: ับด้วยค่ะเพราะว่าแฟนเมาหลับแฟนเมาหลับคอพับพับพับอยู่เอ้ยอย่ากินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่ากินพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรต่างๆแบบจนคอพับอย่างนี้นะคะมันอันตรายบ้านเมืองเราสมัยนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้าเรามีเพื่อนที่เขาดูแลถึงจะมีเพื่อนที่เขาดูแลเราได้เราก็ไม่ควรจะทำตัวให้เป็นภาระเพื่อนไหมนะคะหรือว่าอะไรยังไงอ่ะดูแลตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดก่อนกันแล้วกันนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยเกิดเพื่อนก็แบบอะไรอ่ะอุบัติเหตุหรือว่าไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เราก็จะได้ไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงกับอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือว่าอะไรต่างๆด้วยเนาะเอาละค่ะคอพับพับพับผ่านไปเรียบร้อย มันต้องคอพับหลายรอบด้วยนะคอพับพับพับเอาเป็นว่ายังไงดีล่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงสนุกสนุกกันไปแล้วนะคะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมก็นะบอกกันได้นะสายด่วนบุญพืชอาจจะไม่ได้ฟังทันทีแต่ว่าทีมงานบุญพืชจะจัดคิวไว้ให้นะคะถ้ามีเดี๋ยวในรายการก็จะพยายามเปิดให้ในวันต่อไปด้วยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปพักฟังสปอตโฆษณากันแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเรามีเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครทำสวนยางพารายกมือขึ้น ไม่เห็น ใครฟังทางใครไทยทำสวนยางพาราฟังทางนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ดีๆของพี่น้องเกษตรกรที่ทำสวนยางพาราแล้วใช้บุญพืชนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันใช้ดีแค่ไหนอะไรยังไงประหยัดไหมได้ผลดีแค่ไหนนะคะสักครู่หลังสปอตโฆษณาเรากลับมาคุยกันกับลุงเชือนค่ะทำสวนยางพาราอยู่ที่ย่านตะขาวจังหวัดตรังสักครู่เดียวค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kingsบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่น

0: ุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
2: ลงแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
3: ผมนายเชิญทองจันทร์ครับ
2: อยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่มู่ห้าตุงกระบือเบอร์ยันตะเก้าจังหวัดตรัง
2: ลุงใช้บุญพืชในสวนยางพารามาหลายปีแล้วใช่ไหม
3: ใช่สี่ปีล้วนๆเปลี่ยนกับปุ่มขนยางเสียใช้ได้ปุ่นมาอันดับหนึ่งเลย
2: อันดับหนึ่งมันดีอย่างไรครับลุงบอกหน่อย
3: หินกี่เดือนติ่มแล้วก็เปลือกยางนวลหกริ้วหน้ายางติดตัดไม่ออกริ้วดีทุด
2: ที่ผ่านมานี่ลุงบอกใช้บุญพืชดินดีอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับอันดับ
3: หนึ่งแน่นอน
2: ลุงเปรียบเทียบไหมผมหน่อยว่าเมื่อก่อนลุงก็เป็นเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแล้วตอนนี้บุญพืชใช้ร่วมเคมีใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: เป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรลุง
3: มันแตกต่างระหว่างเบียร์ใจหน่อยว่าลุงแล้วก็ดินนวลแน่นอน 100%
2: ลุงหมายความว่าถ้าทำการเกษตรทุกวันนี้ถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามถูกไหม
3: ดีแน่นอน
2: ตรงนี้จริงไหม
3: จริง
2: จริงใช่ไหม
3: ร้อยเปอร์เซ็นต
2: ์ร้อยเปอร์เซ็นต
3: ์แน่นอน
2: ลุงทดสอบแล้วใช่ไหมฮะ
3: ร้อยเปอร์เซ็นต
2: ์
3: จะบอกกับยางนะกับปาล์มนี่ปุ่มมาทดลอง
2: ปีนี้เพิ่งสั่งเพื่อนมาทดลองกับปาล์มเนาะ
3: กับปาล์มสี่เดือนแล้วก็ไปแปดเดือนจ่ายอุ่นติดร่องผมคอยบอก
2: สี่เดือนครั้งหนึ่งเนาะ
3: สี่เดือนครั้ง
1: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้เมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
2: ที่ผ่านมาลุงใช้กับยางพาราเนี่ยมันเห็นผลจนคาดดีแล้ว
3: ปีสองครั้ง
2: ปีสองครั้งใส่ปีสองครั้งครับมันดีเรื่องดินแล้วก็เรื่องอะไรครับที่ใช้กับยางผ่านมา
3: ว่ายางของหน้าริ้วยางเปลือกนวลนวลเจี๊ยบๆเลยหน้าตัดไม่ถึงหมายแป้ง
2: ลุงขายยางแผ่นใช่ไหม
3: ก็ยาง
2: ทำยางแผ่นเนาะ
3: ทำยางแผ่น
2: มันยังไงเปรียบเทียบเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีได้กี่แผ่นใช้บนพืชได้กี่แผ่นครับ
3: ได้ทิพย์ตรงทิพย์ตาไม่เกินทิพย์ตี้
2: ใช้ปุ๋ยเคมี
3: ปุ๋ยเคมีพอมาจ่ายบนพืชรวมเปลี่ยนจ่ายบนพืชตั้งปีขึ้นที่แปดที่เก้าถึงยี่สิบ
2: น้ำยางดีไหม
3: น้ำยางเกณ
2: ฑ์น้ำยางคนดี
3: คนดี
2: ดีไหมอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ดี
2: ครับถึงมั่นใจวันนี้ถึงทำเหมือนเพื่อนมาลองกับปาล์มถูกไหมครับ
3: ถูก
2: ลุงเขามั่นใจตอนนี้ว่าใช้เหมือนเพื่อนน่ะเรื่องดินดีอันดับหนึ่งถูกไหมครับล
3: ุ
2: ง
3: อันดับหนึ่ง
2: ดินดีมีสิเดือนจริง
3: เรื่องจริงต่างเป็นที่ผมเร่งไปนี
2: ่
3: ผมนายเชื่อนการันตีตัวเองแล้วไม่เกิดยก
1: บุญพืชเปลือกยางนิ่มกรีดง่ายใช้บุญพืชสูตรยางพาราน้ำยาข้นให้น้ำยางเพิ่มใช้บุญพืชสูตรยางพาราได้น้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีใช้บุญพืชสูตรยางพาราหาซื้อได้แล้วตามร้านปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
2: นั้นลุงฝากเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยเนาะให้มันใช้เพื่อผสมผสานกับปุ๋ยเคมีมันดีกว่าแตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไรครับ
3: แตกต่างหนึ่งการจ่ายเบียร์จ่ายตังแบงอีดว่าแล้วได้ปนหมากว่าแน่นอน
2: การันตีเลยลุง
3: การันตีร้อยเปอร์เซ็นต
2: ์ลุงกับผมไม่ใช่หน้าม้ากันนะ
3: ครับ
2: ผมไม่ได้จ้างลุงใช่ไหมวันน
3: ี้มายาง
2: มาส่งปุ๋ยเลยสัมภาษณ์ลุงเลย
3: เออปุ้มจ้างปุ๋ยมา
2: ลุงกับผมเพิ่งเห็นหน้ากัน
3: เนี่ยเพิ่งเห็นนี
2: ้เราไม่ใช่หน้าม้ากันปุ๋ย
3: ไม
2: ่
3: ไม่นี่ปุ้มเร่งจงไปจงมา
2: เราสัมภาษณ์แต่ละท่านมันเรื่องจริงอยากให้เกษตรกรทุกท่านที่ยังไม่เคยใช้มาลองใช้เหมือนลุ
3: ง
2: นะถ้าไม่ลองก็ไม่รู
3: ้ไม่รู้
2: ใช่ไหม
3: ปุ้มลองมาที่ปีแต่ปุ้มลมยางเทียนี่ปุ้มปลูกไม่ได้จัดแล้วนี่ปุ้มป่าปุ๋ยไปใช้แต่ไม่ถึงไปทวนที่ทวนนู
2: ้
3: นมาลองใช้ฟาร์มกันเดี๋ยวนี
2: ้ตอนนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์
3: มั่นใจร้อยเปอร์เซ
2: ็นต์บุญพืช
3: บุญพืช
2: เนี่ยครับการการันตีของลุงนะครับต้นทุนต่ำผลผลิตดีเนาะขอบคุณมากครับลุงวันนี้นะครับสวัสดีครับครับ
4: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ line @bp2544
5: ทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชไม่ว่าจะทำสวนยางพาราเหมือนลุงเชือนหรือว่าจะปลูกพืชชนิดไหนอื่นใดนะคะบุญพืชช่วยให้ดินดีนวลเจี๊ยบๆเลยลุงบอกนะคะดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายดินดีดินร่วนดินซุยดูดซับน้ำได้ดีดินดีแบบยั่งยืนอ่ะคุณผู้ฟัง

0: ดีแบบแน่นอนดีแบบไม่ใช่ว่าดีแป๊บๆแล้วก็เสียนะคะเป็นการทำการเกษตรให้ดินดีแบบยั่งยืนอย่าลืมนึกถึงบุญพืชนะคะดินดำดินดีดินรื่นซุยดูดซับน้ำดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชและยิ่งช่วงนี้บุญพืชมีโปรโมชั่นด้วยคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
0: ใช้พืชพืชสิ
1: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
0: ใช้พืชพืชสิครับ
1: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
0: ใช้พืชพืชเลย
1: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
0: ๆต้องใช้พืชพืชแล้วล่ะครับ
1: เอ๊ไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืชบุญพืช
0: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
1: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
0: ลองดูเลยครับพี่ตังที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อผลพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ Call Center 086-184-9000 หรือที่ Line ID @bp2544
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ย The Kings หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยผลักปุ๋ย The King บุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
4: คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชถูกและดีและมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จากบุญพืชหมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะรีบไปตุนกันไว้ได้เลยจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ย้ำกันอีกทีสายด่วนบุญพืชไม่ว่าจะเป็นสอบถามโปรโมชั่นการใช้ร้านค้าหรือว่าอื่นๆใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเชิญได้นะคะพูดคุยทักทายกับทีมงานบุญพืชกันได้สายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000 0861849000หรือจะเป็นที่ LINE @บุญพืชก็ได้ID line @bp2544 ID line บุญพืช @bp2544 ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเป็นครอบครัวบุญพืชด้วยกันมาลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรไปด้วยกันกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะ
2: บุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: ปุนพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: พี่ปูนปลัดอยู่ที่ไหนอะคะ
2: อ๋อพี่เป็นปลัดอยู่ที่อยุธยานะคะพี่ปูอะไม่ใช่คนที่นี่เลยทั้งสามีภรรยาเนาะ
1: ค่ะ
2: แต่มีที่ดินที่นี่กี่ไร่แล้วคะตอนนี
1: ้ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็20กว่าไร่นะคะ
2: มีลำไยสองแปลงนะคะตรงนี้มันอยู่บ้านเลยนะคะบ้านแหลม
1: บ้านแหลมใหม่ค่ะ
2: บ้านแหลมใหม่นะคะที่นี่กี่ต้นนะคะพี
1: ่ที่นี่ประมาณเกือบ500ต้นนะคะ
2: พี่ปูอะบอกว่าใช้บุญพืชแล้วดีหนูอยากรู้ว่าพี่ปูเริ่มใช้กี่ครั้งแล้วคะตอนนี
1: ้ถ้าก่อนหน้านี้ก็ใช้หลายครั้งอยู่แต่ว่าในฤดูกาลนี้อะค่ะจะเลือกใช้ช่วงที่ว่าตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็จะลงบุญพืชแล้วก็บวกปุ๋ยอย่างอื่นนิดหน่อยอะค่ะส่วนใหญ่เราจะเน้นที่บุญพืชมากกว่านะคะเพราะว่าการดูแลต้นนะคะจะเน้นแบบว่าเหมือนนึงเป็นธรรมชาตินะคะแล้วบุญพืชก็รู้สึกว่าจะตอบโจทย์นะคะ
2: เมื่อก่อนพี่ปูบอกว่าลำไยของพี่ปูเป็นใบแก้ว
1: ตอนแรกนะคะก็เหมือนนึงว่าเราให้ทางลงอะค่ะลงเช่านะคะลงเช่านี่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาใส่อะไรไปบ้างแล้วก็เขาทำลำไยแบบไหนก็คือเช่าไป4ปีเนาะ5ปีแล้วก็เสร็จแล้วพอนี้พอเรากลับเข้ามาที่ว่าเราจะมาทำเอง

0: ก็พบว่าต้นลำไยเราใบมันเล็กลงเยอะเหมือนนึงเราเป็นเจ้าของเราก็รู้สึกแบบเราจะต้องหาวิธียังไงที่จะฟื้นฟูต้นให้มันไวที่สุดทันทำในฤดูกาลนี้นะคะ
1: พี่ปูใช้เวลาแค่3เดือนนิดๆแล้วล่าสารเลย
0: ค่ะใช่ค่ะประมาณ3เดือนเพราะว่าลำไยนี้นะคะเขาจะเก็บประมาณช่วงเดือนเมษายนนะคะเมษายนนี่ก็อาจจะหลังสงกรานต์แล้วอะค่ะมันแทบจะ
1: คือได้ดอกได้ยอดเดียวเลยล่าเลย

0: ่เขาเคยใช้เขาก็บอกว่าใช้ดีแล้วเราเคยใช้เราก็เลยเอามาใช้ดูแต่ก็ทำให้เรามั่นใจว่าลำไยปีนี้เราได้ราดสารทันค่ะ
1: ค่ะคือบอกตามตรงเลยนะคะลำไยใครจะราดตอนไหนก็ได้แต่ขึ้นอยู่ที่ต้นสมบูรณ์ไหมใบดีไหมแล้วพูดถึงว่าเราอยากราดเข้าไปแล้วใบไม่สมบูรณ์ต้นไม่สมบูรณ์ดอกออกมาก็ไม่ดีเลี้ยงลูกก็ไม่ดีเนาะแต่ตอนนี้ที่เห็นของพี่ปูอ่ะก็คือว่าติดได้ถึง 80%
0: ค่ะ
1: ก็ไม่เคนะคะพี่ปูแค่1ยอดของพี่ปูนี่เห็นพี่ปูบวกกับสูตรเสมอทั่วไปปุ๋ยเคมีทั่วไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือก่อนที่จะใช้นะคะจะศึกษาก่อนเพราะว่าเราก็พอมีความรู้ในเรื่องการทำการเกษตรเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็เคยเรียนมาบ้างพอสมควรค่ะเรียนเกษตรมาเรียนหลายอย่างเนาะก็เลยพอจะใช้อะไรแต่ละอย่างเราก็ต้องศึกษาถึงผลดีผลเสียผลกระทบนะคะบุญพืชที่ใช้นี่ก็คือเรามองแล้วว่ามันเป็นอินทรีย์มันไม่มีผลกระทบอะไรเราก็เลยเลือกใช้เพราะว่าหลังจากที่เขาอาจจะใช้เคมีมาเยอะที่ทำให้ใบเราเป็นแบบนั้นนะคะเราก็เลยถึงจะมาใช้ตัวน
1: ี้นี่นุ้ยเดินดูนะคะต้นลำไยของพี่ก็ดินร่วนดีดินดำดีเนาะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องดินใส่เข้าไปมันก็จะช่วยปรับสภาพดินของพี่ไปด้วยนะพี่ปูเน
0: าะค่ะตอนที่เข้ามาตอนแรกอะค่ะมันจะค่อนข้างจะเหนียวค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะคะก็คือที่เห็นร่วนนี่อาจจะเป็นเพราะบุญพืชนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เข้ามาตอนแรกอาจจะมีปัญหาเหมือนนึงเป็นค่อนข้างจะเหนียวไส้เดือนเยอะมากค
1: ่
0: ะ
1: ใช่พี่ปูรู้ไหมว่าบุญพืชใส่เข้าไปแล้วเหมือนเรียกไส้เดือนจริงๆเหมือนมีคาถาเรียกไส้เดือนเข้ามาแล้วมีไส้เดือนเข้ามาแล้วก็จะทำให้เกิดขี้ไส้เดือนขี้ไส้เดือนนะคะมีประโยชน์มากกว่าปุ๋ยร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะพี่ปูนี่มันเป็นเหตุผลนึงที่บุญพืชขายได้และขายดีด้วยมันสร้างวัฏจักรให้กับพืช
0: แล้วพี่จะเห็นไส้เดือนเยอะมากขุดตรงไหนก็ไส้เดือนพี่ก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่า
1: ใช่ใช่
0: เมื่อหลายปีมานี้อ่ะไส้เดือนพี่จะบอกว่าไส้เดือนพี่มันไม่
1: ม
0: ีค่ะแต่เมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่พี่มาทำระบบน้ำใหม่เกือบจะทั้งสวนเนี่ยค่ะที่นุ้ยเห็นนะคะขุดตรงไหนก็มีแต่ไส้เดือนพี่ก็ยังว่าเอ๊ะมาจากไหนเออพี่ชอบแบบอันนี้เนี่ยเพิ่งรู้ความลับนะว่ามาจากบุญพืช
1: ใช่ใช่มันจะช่วยทำให้ดินร่วนซวยแล้วมันเป็นขี้ไส้เดือนก็จะเป็นปุ๋ยให้กับเราเพิ่มไปอีกเราก็จะลดต้นทุนไปอีกหลายอย่างเลยพี่ปู
0: ค่ะ
1: พี่ปูชื่อจริงพี่ปูชื่ออะไรอะคะ
0: อ๋อชื่อปริษาเจริญสลุงค่ะ
1: ค่ะยังไงวันนี้นี่ขอบคุณพี่ปูมากเลยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ไส้เดือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยแต่ต่อมาไส้เดือนหายไปเพราะดินเป็นกรดจากการที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินความจำเป็นโชคดีนะครับที่วันนี้เรามีบุญพืชใช้แล้วดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายขอต้อนรับกลับบ้านครับพี่น้องไส้เดือนทั้งหลาย

0: ืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโมส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาต่อไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
1: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้ดีแน่นอน
2: ปลูกลำไยยังไงให้ได้ไซส์ได้สีได้ขนาดได้รสชาติดีแถมต้นทุนต่ำด้วยนะคะปลูกลำไยแบบพี่ปูหรือปลัดปูนะที่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับการใช้บุญพืชในสวนลำไยของปลัดปูค่ะนี่คือ1คำยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชตัวจริงเสียงจริงนะคะเป็นเกษตรกรด้วยเป็นปลัดด้วยนะคะก็ยังเลือกใช้บุญพืชเพราะฉะนั้นใครที่ทำไร่ทำสวนทำนาอย่าลืมอย่าช้าแล้วก็อย่าพลาดลองใช้กันดูแล้วจะรู้ว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปที่เตือนใจบอกอ่ะมันคือยังไงแล้วก็ที่เกษตรกรแล้วก็พี่น้องที่ใช้บุญพืชเนี่ยเขามาแบ่งปันประสบการณ์มาบอกเล่า90ให้ได้ฟังกันอ่ะบางคนบอกว่ามันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะก็เชิญได้พิสูจน์ช่วงนี้คุ้มค่ะเพราะว่าบุญพืช

0: ากำลังจัดโปรด้วยนะคะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือว่าบุญพืชก็ได้นะคะสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคละสูตรก็ได้รวมกันแล้วให้ครบ10กระสอบรับฟรีนะคะเราแถมให้ฟรีอีก1กระสอบทันทีของแถมจะเลือกเป็นบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือจะเลือกเป็นสูตรยางพาราก็ได้นะคะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย1กระสอบถ้าซื้อ10นะถ้าอยากได้ของแถมเยอะๆซื้อ20ค่ะแถม2กระสอบซื้อ30แถม3กระสอบไปเลยนะคะคือยิ่งซื้อเยอะยิ่งตุนเยอะยิ่งคุ้มแล้วก็ยิ่งกำไรเยอะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีต้ากับวิกทวีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์จากเขาเรียกว่าน้ำมันสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการช่วยไปกระตุ้นเซลล์ของพืชนะคะไปเปิดเซลล์ของพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงถ้าพืชสมบูรณ์แข็งแรงในระดับเซลล์แล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสบายใจเลยนะคะพวกโรคหนอนแมลงการเจริญเติบโตอะไรต่างๆนะคะสุดยอดหนอนแมลงนี่คือไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยต้าเป็นน้ำมันสกัดจากพืชธรรมชาติก็เลยจะมีเขาเรียกว่ามีกลิ่นนะคะมีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบนะคะมันก็เลยจะลดการรบกวนของโรคหนอนแมลงได้ในระดับนึงเนาะก็ลดการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงอะไรลงคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คุณภาพต้นใบดอกแล้วก็ผลผลิตดีขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้ต้าก็มีโปรด้วยนะคะต้าหรือว่าจะเป็นวิกทวีของบุญพืชเนี่ยฉีดพ่นทางใบไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงแล้วก็ไม่ต้องใช้สารจับใบด้วยนะคะซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมีหลายขนาดนะคะ500ซีซี1ลิตรแล้วก็เป็นแกลลอน5ลิตรนะคะคือปกติเนี่ยขนาดแกเอาตื่นนะตื่นแนะนำตื่นแบบไม่ใช่ว่าจะมาแนะนำให้ซื้อของแพงนะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นแกลลอนอ่ะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แนะนำให้ซื้อแบบแพงๆแต่ว่าคือต้าปกติแบบแกลลอนเนี่ยมันคุ้มมากอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังถ้าโดยเฉลี่ยต่อลิตรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเทียบกับราคาแล้วมันคุ้มมากๆอยู่แล้วนะคะและยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีโปรซื้อ2แถม1ก็คือถ้าซื้อ500ซีซี2ขวดก็ฟรี500ซีซีอีก1ขวดนะถ้าซื้อ1ลิตร2ขวดก็ฟรี1ลิตร1ขวดถ้าซื้อ500ไม่ใช่สิ5ลิตรนะคะ1แกลลอนเอ้ย2แกลลอนแถมฟรีอีก1แกลลอนนะคะมันก็จะยิ่งคุ้มเงินเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครใช้ประจำนะคะซื้อตุนไว้ได้ใช้ได้ทั้งปีเลยนะคุ้มสุดๆจากบุญพืชเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยแต่โปรนี้จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ตุนเก็บได้เก็บตุนได้ตุนค่ะต้องไปขายของใน TikTok ใช่ไหมล้อเล่นล้อเล่นเอาเป็นว่ายังไงใครสนใจผลิตภัณฑ์ของบุญพืชสนใจโปรโมชั่นดีๆกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบุญพืชแวะไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านหรือพูดคุยทักทายสอบถามรายละเอียดกับทีมงานบุญพืชกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สายด่วนบุญพืชแม่ก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่ที่086-184-9000สายด่วนบุญพืช086-184-9000หรือว่าจะเป็นที่ ID Line บุญพืชก็ได้ค่ะ @bp2544 นะคะ ID Line บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
0: เวลาจะหมดแล้วจ้าคุณผู้ฟังอยู่ต่อก็ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เตือนกลับมาใหม่เนาะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันเด้อขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายฝากขอเพลงกันเข้ามาหรือว่าคุยกันเข้ามาเตือนอาจจะไม่ได้รับสายเองนะคะมีทีมงานบุญพืชมีคุณก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่เนาะใครอยากได้ข้อมูลอะไรก็สอบถามรายละเอียดกันได้ที่สายด่วนบุญพืชนะคะ086-184-9000 086-184-9000 LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 อย่าลืมนะคะช่วงนี้บุญพืชถูกและดีและมีโปรโมชั่นหมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นค่ะวันนี้เตือนใจลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้อง

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนรับมือ3ภัยน้ำท่วมวัตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุไปสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่ามีความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้เร็วขึ้นในยุคที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศส่งผลให้ประเทศไทยและโลกต้องเผชิญความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่บ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวัตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนยศชนันและบุญธิดาถอดบทเรียนน้ำท่วมน่านผนึก4หน่วยงานเปิดตัววันแมปน้ำปิดจุดตายข้อมูลไม่ตรงกัน

0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างสี่หน่วยงานสำคัญเพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำนายยศชนันท์เปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพบช่องว่างสำคัญคือระบบเตือนภัยของไทยยังมีข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจวันนี้จึงต้องทำวันแมปของน้ำเพื่อให้ทุกหน่วยงานมองเห็นภาพเดียวกันใช้แผนที่ใบเดียวกันและสื่อสารกับประชาชนด้วยข้อความเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างเตือนและปล่อยให้ประชาชนเดาเองว่าจะเชื่อใครด้านนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีกล่าวเสริมว่าการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการทำงานข้ามกระทรวงเพื่อบูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data AI เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaiwater.net/newsforall สว.นิพนธ์ยืนยันไม่ได้ทำผิดหลังเป็น1ใน26สว.ที่กกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.บอกเคยชี้แจงไปแล้วนายนิพนธ์เอกวานิชสมาชิกวุฒิสภา1ใน26สว.ที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งคำฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในคดีหัวสว.ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่กังวลซึ่งจะรอดูว่าจะแจ้งข้อหาอะไรแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดอย่างที่ถูกกล่าวหาซึ่งเคยชี้แจงไปแล้วเมื่อถามย้ำถึงกรณีที่มีรายงานว่าเรื่องเส้นเงินถึงยืนยันหรือไม่ว่าไม่จริงนายนิพนธ์ไม่ได้ตอบคำถามพร้อมโบกมือและเดินไปทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสูสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดมลพิษทางอากาศสิ่งอันตรายที่ควรป้องกันใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่กลางแจ้งเลี่ยงการออกนอกอาคารถ้าไม่จำเป็นหยุดทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้าจำเป็นควรลดเวลาให้สั้นที่สุดป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฝ้าระวังสุขภาพหากมีอาการผิดปกติหายใจลำบากแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์

0: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

ู่กับดีเจแจ็คพุนาราครับอสมทสงขลา 96.5 อสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนี่ครับ4โมงกว่าๆกันแล้วอากาศข้างนอกนี่ก็ยังแบบว่าครึ้มๆฝนจะตกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นในเรื่องของหมอกควันไฟป่านี่นะครับก็นั่งดูอยู่ว่าเอ๊ะน่าจะเป็นหมอกควันไฟป่าหรือเปล่านะครับดูความน่าจะเป็นแล้วเนี่ยน่าจะใช่ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าออกไปพื้นที่โล่งด้านนอกนี่นะครับหน้ากากอนามัยก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจำเป็นกับการดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังทุกคนนะครับส่งเพลงกันได้เลยครับสำหรับในชั่วโมงนี้อยากจะฟังเพลงไหน LINE ID MCOS สงขลาครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage อสมทสงขลาฝากคุณกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคุณนุนูนุนิวคุณนุนูนุนิวแหละครับมีเพลงคาตาด้วยนะที่ส่งกันมานะครับของนุนิวใช่ไหมแล้วก็มีคุณ S104 ก็มีขอเพลงกลิ่นฝนมาด้วยนะครับคุณ16369กลิ่นฝนนะครับคุณ KT เนี่ยเมื่อวานใช้แรงงานตัวเอง24ชั่วโมงเลยวันนี้ก็คือได้พักเต็มที่นะฮะพักผ่อนกันไปแล้วก็รอฟังกลิ่นฝนนะครับของต้น First One FC เหนียวแน่นมากๆเลยนะครับแล้วก็มีคุณปั๊บปั๊บ874นะฮะขอเพลงกลิ่นฝนมาด้วยนะครับคุณดำส่งเป็นคลิปวิดีโอมานี่คือฝนตกใช่ไหมให้เข้ากับบรรยากาศนะฮะตรงไหนอย่างไรนะฮะก็มีเพลงกลิ่นฝนนี่แหละน่าจะเข้ากับบรรยากาศที่ฝนตกกันในช่วงนี้เนี่ยภาคอีสานภาคกลางเนี่ยทราบว่าฝนตกค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับทางใต้เนี่ยก็มีเมฆหมอกแต่ก็มีฝนเหมือนกันนะในบางวันนะครับตกหนักด้วยสำหรับคุณพินก็มียูแคนดี้ของพีพีมานะครับคุณออกัสเช่นเดียวกันครับคุณลัคกี้เดอะด็อกด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะครับทุกเพลงเพราะกันด้วยนะเราก็จะได้ทยอยจัดให้คุณได้ฟังกันไปทุกคำขอนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คือเก็บรวบรวมสู่การรายงานใช้ประจำสัปดาห์กันด้วยอสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOTSONGKHLA วันนี้มีประเด็นอะไรกันบ้างที่น่าสนใจคุณผู้ฟังนะครับในพื้นที่ในบ้านในเมืองของเราเนี่ยนะครับก็เยอะทีเดียวนะอย่างเรื่องของวันนี้นี่ก็จะเป็นการรับปริญญาเนาะพระราชทานปริญญาบัตรของมอทักษิณนะครับก็ไปรับกันที่วิทยาเขตพัทลุงด้วยที่ป่าพยอมวันนี้คึกคักมากๆเลยนะครับก็แสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนนะครับตอนนี้ก็น่าที่จะได้เริ่มนะครับบรรยากาศของการไปเฉลิมฉลองกันตามร้านต่างๆกันแล้วนะครับวันนี้ที่พักนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะนะครับในโซนของพัทลุงแล้วก็โดยรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มแล้วก็หนาแน่นหรือแม้แต่กระทั่งร้านอาหารดังๆในเมืองลุงเนี่ยนะครับก็มีเหล่าบรรดาญาติๆนี่ก็มาเลี้ยงเฉลิมฉลองกันเยอะทีเดียวถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการจับจ่ายนะครับในพื้นที่ของพัทลุงกันด้วยสงขลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

0: MCOT Radio.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Connect

ที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเป็นถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่าย

พับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจะส่งแล้วประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: 96.5
1: ผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

าเป็นแบบเมนูง่ายๆดีไหมอย่างแบบไข่ต้มเนี่ยมีประโยชน์ด้วยนะครับประหยัดด้วยอร่อยด้วยแต่ว่าถ้าเราจะทำเมนูไข่ต้มเนี่ยหลายคนบอกว่าก็ต้องต้มใส่น้ำนี่แหละแล้วก็เปิดให้น้ำเดือดนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแต่เขาบอกว่าถ้าคุณต้มไข่แบบที่ไม่ใช้น้ำเนี่ยจะทำให้ไข่ขาวนุ่มเด้งจริงหรือเปล่าเหนียวหนึบเป็นครีมมี่แล้วก็จะไม่ระเบิดคากระทะจริงหรือจริงหรือนะครับแต่ว่าเป็นการใช้พลังงานจากความร้อนจากไอน้ำที่ทำให้ไข่สุกแทนเป็นเทคนิคเพื่อความแปลกใหม่นะครับแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่ช่วยกระจายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้ไข่ขาวเนียนนุ่มไม่กระด้างเด็ดสุดคือสารอาหารในไข่แดงก็จะเซตตัวเป็นเนื้อครีมมี่เหนียวหนึบนะครับค้นคล้ายกันกับไข่ต้มยางมะตูมตามร้านราเมงชื่อดังนะโดยการที่เปลือกไข่ไม่แตกเสียหายเลยซักกระฟองเดียวนะฮะคุณผู้ฟังเคล็ดลับวิธีการไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้นะครับเอามาเลยกระทะก้นลึกพร้อมกับฝาปิดที่สนิทตะแกรงนึ่งหรือว่าจะเป็นจานเซรามิกทนความร้อนขนาดเล็กน้ำเปล่าเพียงเล็กน้อยนะครับใช้สำหรับในการสร้างไอน้ำเท่านั้นนะครับให้คุณวางตะแกรงนึ่งหรือว่าจานที่ทนความร้อนลงไปบริเวณตรงกลางกระทะก้นลึกแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปที่ก้นกระทะเพียงเล็กน้อยนะครับโดยกะปริมาณให้ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าตะแกรงระวังอย่าให้ตัวของไข่เนี่ยสัมผัสกับน้ำโดยตรงนะครับจากนั้นคุณก็นำไข่ไก่เอามาจัดวางเรียงบนตะแกรงนึ่งจากนั้นก็ปิดฝากระทะให้สนิทเพื่อกักเก็บความร้อนแล้วก็เปิดเตาแก๊สโดย

0: การใช้ไฟระดับปานกลางเพื่อที่จะให้ความร้อนค่อยๆระเหยน้ำก้นกระทะกลายเป็นไออบอวนอยู่ภายในระบบปิดนะครับจากนั้นคุณก็จับเวลาตามความชอบหากคุณต้องการที่จะให้ไข่แดงมีความเหนียวหนึบหนับเป็นครีมเข้มข้นแนะนำว่า 8-9 นาทีนะครับเมื่อครบเวลาก็ให้คุณปิดเตาแล้วก็ใช้ช้อนนะแล้วก็เอาช้อนเนี่ยไปช้อนไข่ขึ้นมาไปแช่ในน้ำเย็นโดยทันทีนะครับคุณผู้ฟังเป็นวิธีการเป็นเหตุผลที่ทำให้คนที่แบบรักในการทำอาหารเนี่ยนะครับก็จะได้เอาไปใช้กันเพราะว่าเป็นวิธีการที่ทำให้สุกผ่านไอ้น้ำก็จะมีข้อดีอย่างแรกเลยคือลดอัตราการแตกของเปลือกไข่ได้เกือบ 100%เนื่องมาจากว่าลูกไข่เนี่ยมันก็ไม่ได้ไปนอนกลิ้งกระแทกกันไปมาในน้ำที่เดือดพล่านเหมือนกันกับการต้มปกติต่อมาคือการช่วยให้เราสามารถจะควบคุมระดับความสุกของไข่แดงได้อย่างแม่นยำผิวสัมผัสของไข่ขาวก็จะนุ่มละมุนลิ้นไม่เหนียวเป็นยางพลาสติกนอกจากนี้ก็ยังสามารถจะปรับไปทำในหม้อข้าวไฟฟ้านะครับได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คุณเติมน้ำนะครับประมาณขอดก้นหม้อนะครับแล้วก็วางซึ่งนึ่งใส่ไข่ลงไปแล้วก็กดปุ่มหุงข้าวรอเวลาประมาณ10นาทีก็จะได้ไข่ต้มเนื้อหนึบหนับสีทองสวยงามแล้วก็ทานคู่กันกับพริกน้ำปลาโอ้โหอันนี้ก็จัดเต็มข้าวสวยร้อนร้อนเดี๋ยวจะลองไปทำดูซิใช้วิธีการนึ่งไข่แทนการต้มไข่นะ
1: Love life. Love music. 96.5.
0: ฟังพร้อมกันนะครับอสมทสงขลาและก็อสมทพัทลุงใครที่ขับรถกันอยู่นะคะเป็นเพื่อนคุณฟังอสมทกันไปตลอดจนถึงปลายทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพกันทุกคนด้วย

0: MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลา
1: อสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้ผู้วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเสียศักดิ์เผยกัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงเวทีอันคลอสฟาดกลับทำตรงข้ามกับที่บอกเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนายเสียศักดิ์ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับให้สัมภาษณ์หลังกล่าวถ้อยแถลงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982ณสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าดูเหมือนกับว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งตัวที่ไทยกล่าวแบบนั้นเพราะไทยกล่าวตรงไปตรงมาประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลกับกระบวนการนี้กระบวนการนี้ออกมาอย่างไรมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเจตนาของไทยต้องอยู่ด้วยกันมีปัญหาความขัดแย้งก็ต้องก้าวข้ามต้องมีความจริงจังจริงใจแต่สิ่งที่เห็นกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อที่จริงไม่ได้เป็นแบบนั้นต้องยกตัวอย่างให้คณะกรรมการประนอมเช่นการปล่อยคลิปเสียงคุยทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการพูดคุยกันส่วนบุคคลแล้วปล่อยเพื่อเจตนาอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะบั่นทอนรัฐบาลไทยในขณะนั้นสร้างความแตกแยกในประเทศรวมถึงการยิงเข้าไปในสถานที่พลเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้มีคนเสียชีวิตทรัพย์สินถูกทำลายและที่สำคัญทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดได้รับบาดเจ็บโดยฝั่งกัมพูชาไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆนี่คือการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยนายเสียศักดิ์ยังยืนยันว่าประเทศไทยเราเข้าสู่กระบวนการอันคลอสด้วยความสมัครใจอยากจะร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมเพื่อให้เขาทำงานอย่างเต็มที่หวังว่าผลสุดท้ายจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนวุฒิสภาจัดกำลังตำรวจสภาเข้มประกบสื่อหลังสว.แตกตื่นโทรแจ้งกันวุ่นผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภาว่าจากกรณีที่กกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยมีสว26คนทำให้วันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนมากมารอสัมภาษณ์สว.ที่มีรายชื่อทั้ง26คนรวมถึงนายมงคลสุรัสสัจจะในฐานะประธานวุฒิสภาโดยปักหลักตั้งแต่ช่วงเช้าจนทำให้สว.ส่วนใหญ่มีอาการแตกตื่นมีการโทรศัพท์แจ้งกันวุ่นว่ามีสื่อมวลชนมารอทำข่าวจากนั้นช่วงบ่ายหลังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยฝ่ายอาคารสถานที่ได้จัดตำรวจมา1ชุดมาตรวจสอบความเรียบร้อยซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้จะต้องอำนวยความสะดวกเรียบร้อยในอาคารรัฐสภาขณะที่หน้าห้องประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาซึ่งมีนายชีวภาพชีวธรรมสว.เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้และเป็นหนึ่งในรายชื่อ26สว.ได้มีสื่อมวลชนไปรอทำข่าวแต่ปรากฏว่านายชีวภาพไม่ได้เข้าประชุมโดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ที่จะนำประชุมคือ นายกิตติศักดิ์หมื่นศรีรองประธานกรรมการคนที่1ทำหน้าที่แทนด้าน

0: ายสุเทพสังวิเศษสว.ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจพร้อมพูดเสียงแข็งว่าไม่โอเคก่อนจะเดินเข้าห้องประชุมกรรมาธิการส่วนนายสมหมายศรีจันทร์หนึ่งใน26สว.ซึ่งมาประชุมในกรรมาธิการนี้ด้วยกล่าวด้วยท่าทียิ้มแย้มว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องคดียินดีในการเปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกท่านไม่ต้องห่วงยังทำหน้าที่อยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
11: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

0: วัดนครศรีธรรมราช
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: มลพิษทางอากาศสิ่งอันตรายที่ควรป้องกันใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่กลางแจ้งเลี่ยงการออกนอกอาคารถ้าไม่จำเป็นหยุดทำกิจกรรมกลางแจ้งถ้าจำเป็นควรลดเวลาให้สั้นที่สุดป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเฝ้าระวังสุขภาพหากมีอาการผิดปกติหายใจลำบากแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์ทันที
3: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: ีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ Jack ผู้น่ารักลักษณ์ไนเจริญ

มาแล้วนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music 5โมงกว่าครับผมอยู่กับ DJ Jack ผู้น่ารักนะครับในชั่วโมงนี้เราก็ฟังพร้อมๆกันไปอสมทสงขลา 96.5 ครับอสมทพัทลุง 95.75 แล้วก็อสมทตรัง 106.25 MHz นะครับอยู่ในพื้นที่

ไหนกันบ้างครับส่งเพลงกันได้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ LINE ID MCAR สงขลาครับ Facebook Fanpage อสมทสงขลาฝากคุณกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับยามเย็นของวันที่ท้องฟ้ามีกลุ่มหมอกควันไฟจากประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็ล่องลอยกันเข้ามานะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะโดยเฉพาะในโซนของภาคใต้ตอนล่างเนี่ยนะครับฝั่งตรังเป็นยังไงกันบ้างฝั่งพัทลุงเป็นยังไงกันบ้างครับอากาศเนี่ยเหมือนกับที่สงขลาหันเยหรือเปล่านะที่แบบว่ามีความขมุกขมัวกันตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับยิ่งกลางคืนนี่เราจะมองเห็นชัดเลยว่าท้องฟ้ามันจะแบบว่าออกเป็นแบบสีส้มๆเหลืองๆนะคุณผู้ฟังลองสังเกตกันดูนะฮะเผื่อว่าออกไปยืนนอกระเบียงบ้านนะครับเพื่อจะให้ยุงเนี่ยบินมากัดเราออกไปดูแป๊บหนึ่งก็ได้เหมือนกันมองผ่านหน้าต่างก็ได้แต่พูดถึงเรื่องของยุงกัดเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็บอกว่าเออนี่บางทีไปกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นแก๊ง 4-5 คนเนี่ยแต่ทำไมยุงมันรุมกัดแต่เราคนเดียวเพราะอะไรเนี่ยนะครับหรือว่ามาเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่ามีความดึงดูดมีเสน่ห์เย้ายวนใจหรือเปล่าทำให้ยุงเนี่ยต้องมาหาเราแต่เพียงผู้เดียวนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลิ่นตัวความร้อนความชื้นอันนี้คือเรามองเป็นในหลักของทางวิทยาศาสตร์นะคุณผู้ฟังที่สามารถจะบอกนะฮะถึงสาเหตุได้อย่างชัดเจนเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีการปล่อย CO2 ออกมามากนะครับเป็นสัญญาณสำคัญที่ยุงเนี่ยใช้หาแหล่งเลือดก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากลมหายใจยุงมันสามารถที่จะตรวจจับCO2 แล้วก็ใช้สัญญาณนี้ช่วยบอกนะว่ามีมนุษย์หรือว่าสัตว์อยู่ใกล้ๆโดยเฉพาะในระยะที่ไกลออกไปดังนั้นนะครับคนที่แบบว่ามีในเรื่องของตัวปริมาณของCO2 เนี่ยนะครับมากนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นการบ่งบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นเป้าหมายของยุงเกี่ยวไหมคุณผู้ฟังก็น่าจะเกี่ยวอยู่นะนะครับแต่เขาบอกว่ามันก็มีเรื่องของสิ่งอื่นๆที่จะมาเกี่ยวข้องกันด้วยไม่แต่เฉพาะในเรื่องของ CO2 นี่มีอะไรกันบ้างมีอะไรกันบ้างสำหรับในเรื่องของการดูตรงนี้เนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าที่ดึงดูดยุงเนี่ยฮะอะไรกันต่อกลิ่นตัวมีกันทุกคนนั่นแหละจะมากจะน้อยนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะมีกลิ่นต่างกันออกไปใช่ไหมครับของแต่ละคนการทำงานของจุลินทรีย์บนผิวหนังแล้วก็การวิจัยนี้พบว่าส่วนประกอบของกลิ่นตัวก็ดึงดูดยุงนะพูดง่ายๆก็คือยุงไม่ได้มองว่าใครอยู่ใกล้ๆแต่ว่ายังดมด้วยนะเพื่อที่จะหาเป้าหมายในการแลนดิ้งลงไปเจาะเลือดมากินนะครับรวมไปถึงความร้อนจากร่างกายก็จะเป็นอีกสัญญาณที่ยุงใช้เมื่อเข้าใกล้เป้าหมายนะครับยุงก็สามารถจะใช้ความร้อนร่วมกันกับ CO2 นะครับแล้วก็กลิ่นจากร่างกายเพื่อช่วยระบุตำแหน่งของมนุษย์ดังนั้นนะฮะหากว่ายุงเนี่ยบินเข้ามาใกล้ตัวแล้วก็มีหลายสัญญาณที่ช่วยให้มันเนี่ยเลือกตำแหน่งที่จะเข้าหาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงสารที่มาจากเหงื่อบนผิวหนังของเราเพราะว่าเหงื่อเนี่ยกลิ่นเหงื่อใช่ไหมคุณผู้ฟังมันก็จะมีส่วนผสมของสารหลายชนิดที่เกิดจากเหงื่อแล้วก็การที่เรากินนู่นกินนี่เข้าไปเนี่ยมันก็ขับออกมาทางเหงื่อได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เหงื่อออกเนี่ยจะเท่ากับว่ายุงจะต้องกัดนะเพราะว่าพฤติกรรมของยุงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยร่วมกันแล้วทำไมบางคนเนี่ยแทบจะไม่เคยโดนยุงกัดไม่ค่อยดีกว่าไม่ค่อยจะโดนยุงกัดเลยนะครับก็อย่างที่บอกกันไปว่าปฏิกิริยา
ต่อการถูกยุงกัดแตกต่างกันบางคนอาจจะมีตุ่มมีอาการคันนะครับอันนั้นคือสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าเราเนี่ยโดนยุงกัดแล้วนะครับใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยก็นั่งอยู่ข้างๆกันเหมือนกันนะโดนยุงกัดด้วยกันนะแต่ว่าสัง

เกตในเรื่องของร่องรอยจากการโดนยุงกัดได้น้อยกว่าก็ทำให้เข้าใจว่าเนี่ยคนนี้ไม่โดนยุงกัดแต่เราเนี่ยโอ้โหเป็นตุ่มเลยโดนยุงกัดนะฮะก็จะมีหลายปัจจัยนะว่าสาเหตุว่าทำไมเนี่ยเราชอบโดนยุงกัดบ่อยๆนะครับทั้ง CO2 จากลมหายใจกลิ่นตัวสารเคมีบนผิวความร้อนจากร่างกายความชื้นแล้วก็เหงื่อแล้วก็ปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละคนนะครับยุงบินมาหาคุณคนเดียวอาจจะไม่ได้ว่าแปลว่ายุงเกลียดคนอื่นหรือว่าชอบคุณเป็นพิเศษนะแต่ว่าร่างกายของคุณก็อาจจะส่งสัญญาณที่ยุงตรวจจับได้ง่ายกว่าในสถานการณ์ณขนาดนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ยุงตัวเมียเท่านั้นนะครับที่จะกัดคนเพื่อดูดเลือดเพราะว่าจะต้องใช้เลือดในการสร้างไข่ส่วนยุงตัวผู้เนี่ยนะครับก็จะไม่กัดนะยุงตัวผู้มันจะไม่ดูดเลือดนะครับมีแต่เฉพาะยุงตัวเมียนะครับที่มันจะมาดูดเลือดของเรานะ

0: าเป็นเขาเอาทำเป็นคลิปใช่ไหมเป็นคลิปแบบว่าโอ้โหแบบว่าเป็นแบบยุงที่แบบน่ารักน่ารักนะคือไอเอสกระดุ้งสกระดิ้งเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันเริ่มต้นมาจากคนไทยนะครับแต่ว่ามันไปดังอยู่ที่ประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยคุณผู้ฟังที่จะเป็นแบบว่าหลายเวอร์ชันเลยนะครับทั้งแบบว่าเป็นเวอร์ชันที่แบบเอาไปแปลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวอร์ชันที่เป็นแบบแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะที่เป็นน้องยุงกำลังขี่รถเวสป้าใช่ไหมคุณผู้ฟังอยู่บนแบบว่าถนนในบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบต้นเรื่องต้นเรื่องเป็นคลิปต้นเรื่องนะที่ทำให้คนอินโดนีเซียเนี่ยชื่นชอบแล้วก็เอาไปทำในเรื่องของตัวคลิป AI นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเอาไปตัดเป็นเพลงให้กับเด็กๆ เนี่ยนะครับได้เต้นกันในงานวันโรงเรียนต่างๆนะหลายคนเนี่ยก็คงจะได้เห็นความน่ารักของคลิปที่ได้มีการเอามานำเสนอกันแล้วนะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆนี่คือเราพูดถึงเรื่องของยุงกันอยู่นะเอเอสกะดุ้งสกะดิ้งตะดุงดิ้งดุงตะดุงกิ้ง
1: อสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

0: MCOT Radio. Modern Life, Modern Music. ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แต่ละภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลัง

0: ีเน็กแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 965 Modern Life Modern News ช่วงชัวร์ก่อนแชร
2: ์บนโซเชียลมีการแชร์เรื่องยาวิเศษของคนชราผลวิจัยกินสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจของคนสูงวัยตั้งแต่อายุ65ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหารภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับที่เขาแชร์ว่ายาวิเศษของคนชรากินสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจนี่จริงไหมครับ
3: จริงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดสตรอเบอรี่เนี่ยก็เป็นผลไม้ที่เป็นอาหารถึงแม้ว่าเราจะชอบพูดว่ากินอาหารเป็นยาแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยอาหารก็ไม่ใช่ยานะไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อรักษาโรค
2: เขาบอกว่ามีงานวิจัยว่าสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจจริงเหรอครับ
3: เดิมอ่ะมันเริ่มมาจากการที่เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจหาความสัมพันธ์หรือระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นพวกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นการกินการออกกำลังกายในส่วนของการกินเนี่ยในส่วนใหญ่ก็จะพบว่าการบริโภคผักผลไม้สองส่วนต่อวันอะไรคะหรือสองถ้วยต่อวันเนี่ยก็จะพบว่าช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทีนี้ก็มีนักวิจัยที่ดูลึกลงไปอีกพบว่าพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยก็ดูจะมีความสามารถในการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆเขาก็เลยเริ่มให้ความสนใจกับสตรอเบอรี่มากขึ้นค่ะหลังจากที่เขาเรียนรู้จากการวิจัยเชิงสำรวจแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีการวิจัยแบบแทรกแซงก็คือนำสตรอเบอรี่เนี่ยมาให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยบริโภคเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็ติดตามดูผลทางสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นผลเลือดต่างๆค่าไขมันน้ำตาลในเลือดแล้วก็ดูพวกความดันโลหิตซึ่งเป็นค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะ
2: แบบนี้เราจะกินสตรอเบอรี่เพื่อหวังป้องกันโรคได้เลยไหมครับ
3: ตัวสตรอเบอรี่เองก็มีประโยชน์แต่ว่าจะมีส่วนที่ให้พลังงานและไม่ให้พลังงานอาจจะมีน้ำตาลแย่อาหารแล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุต่างๆจริงๆแล้วการที่จะเสริมสร้างร่างกายให้ช่วยในการป้องกันโรคหรือว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราก็ต้องรับประทานอาหารอื่นๆให้เหมาะสมแล้วก็ครบถ้วนมันก็จะทำให้ร่างกายทำงานได้ตามปกตินะคะไม่ใช่เพียงแค่การสนใจเพียงอย่างเดียวค่ะ
2: แล้วจริงๆผู้สูงวัยควรจะไปหาสตรอเบอรี่มากินเลยไหมครับ
3: ถ้าสามารถเข้าถึงสตรอเบอรี่ได้ก็เป็นแหล่งของแย่อาหารแล้วก็วิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุที่ดีค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสตรอเบอรี่เท่านั้นค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราสนใจที่ตัวของสารอาหารนะเราก็อาจจะมองเป็นผักผลไม้ที่เราสามารถเข้าถึงได้ถ้าหากว่าอยากจะยังคงรับประทานอาหารในกลุ่มที่เป็นตระกูลเบอร์รี่นะคือตระกูลเบอร์รี่ที่เป็นของไทยเช่นพวกลูกหม่อนมัลเบอรี่พวกมะเขียงหรือว่าลูกทงเทงฝรั่งหรือว่าสนใจเป็นตัวสารอาหารเช่นตัววิตามินซีหรือว่าตัวใยอาหารเนี่ยผลไม้ส่วนใหญ่แทบทุกชนิดก็จะมีทั้งสองอย่างนี้นะคะ
2: มีข้อควรระวังในการกินผลไม้ในผู้สูงอายุไหมครับ
3: รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีปริมาณที่แนะนำให้รับประทานเนี่ยไม่เท่ากันในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยขณะที่เท่ากันเนี่ยอาจจะมีปริมาณน้ำตาลที่ไม่เท่ากันนะคะ
2: แล้วเราจะต้องล้างผลไม้ยังไงให้ปลอดภัยจากสารเคมีล่ะครับ
3: ถ้าหากว่าเรารับประทานสดนะคะก็อาจจะต้องมีการล้างผ่านน้ำหลายๆรอบแต่ว่าถ้าหากว่ามีการขัดถูเนี่ยมันก็จะทำให้ของสตรอเบอรี่เนี่ยช้ำก็มีงานวิจัยนะคะที่เขาแช่น้ำส้มสายชูหรือว่าอาจจะแช่น้ำเกลือนะคะก็อาจจะช่วยลดปริมาณของสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงได้บางส่วนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ากังวลเรื่องยาฆ่าแมลงนะคะจริงๆเขาบอกว่าการต้มหรือว่าการลวกเนี่ยจะทำให้ยาฆ่าแมลงเนี่ยหายไปได้ค่อนข้างมากนะคะ
2: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่ายาวิเศษของคนชราคือการกินสตรอเบอรี่ดีต่อสุขภาพสมองและหัวใจนี่เป็นยังไงครับ
3: เรื่องนี้จริงบาง

0: วนนะคะสตรอเบอรี่เนี่ยมันไม่ใช่ยานะก็ควรพิจารณารับประทานเป็นผลไม้แล้วก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการบริโภคอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายไม่แนะนำให้แช่ต่อเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: สตรอเบอรี่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ยาวิเศษกินให้หลากหลายดูแลสุขภาพให้รอบด้านนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ Modern Life Modern
2: Music 96.5 คุณผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา

0: ับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะเหนื่อยถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ติด8นาฬิกา2นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับ
5: คุณอัญชลีครับสวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับยายขอเปิดไฟเดี๋ยวนะคะ
4: ไฟดับ
5: เดี๋ยวหาว่าเล่นหนังผีเนี่ย
4: อ๋อหรือว่าไฟดับอ่ะ
5: ไม่ดับ
4: วันนี้ฝนมา2รอบหนักๆแล้วนะสำหรับที่บ้านผมเนี่ย2รอบแบบหนักๆเลยทั้งลมแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าผ่าเปลี่ยนปลางไปหมดแล้ว
5: เต็มที่เขาเลยเหรอคะ
4: ทุกนั่นเลยฟ้าลั่นเปรี้ยงลงมาที่ไฟดับเลย
5: โอ้แต่ที่บ้านยังไม่ถึงขนาด
4: ระบบไฟไอ้นั่นนะฮะเบรกเกอร์เขาตัดเลยฮะเพราะมีประจุไฟฟ้าสูงมากมีความรู้สึกเหมือนกับมันแลบรับเข้ามาในบ้านเลยล่ะ
5: ค่ะ
4: แบบสะดุ้งเลยต้องลุกจากที่นั่งเลยล่ะรับเข้ามาเลยมันรู้สึกว่ามีแสงแบบเข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วเสียงกำปนาดมาก
5: พี่ไพศาลใช้ภาษาได้สวยมากเลยค่ะกัมปนาที่มันใช้กับฟ้าเท่านั้นพระสุธากัมปนาหวาดไหวว่าเว้ยนิลนนท์จันทร์หลังพระสุธากัมปนาหวาดไหวถูกแล้ว
4: บรรดาผู้ดูโขนคุ้นชินนะก็วันนี้ก็กึ่งกัมปนาหนะกกต.เสียงข้างน้อย
5: ได้หรอคะ
4: นั่นแหละ
5: ถ้าฟ้าจะฝ่าฟ้าจะร้องสายฟ้าจะฟาดลงก็ที่กกต.นั่นแหละ
4: อืมโอ้โหก็ร้อนแรงมาก
5: พี่ไพศาลเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้าง
4: คือมันมีข่าวเจาะของทีมข่าวเนี่ยเขา

0: ขาไปรวบรวมแล้วก็รายงานก่อนที่เหตุการณ์มันก็จะเกิดขึ้นจริงก็คือคุณกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ย
1: สิทธิโชติ
0: คุณสิทธิโชติใช่ไหมท่านอดีตผู้พิพากษา
1: ผู้พิพากษาค่ะ
0: สิทธิโชติที่จริงเขาไล่มากับคุณณรงค์เลยนะ
1: อายุใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่เขาเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาก่อนคุณณรงค์เพราะว่าคุณสิทธิโชติเนี่ยเขาได้รับการสรรหาแล้วก็กกต.ชุดแล้วก็วุฒิสภาชุดนู้นอ่ะชุดหลัง
1: 62ค่ะ
0: หลังรัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้อ่ะ
1: มาเป็นกกต.ก่อนคุณณรงค์กลั่นวาลินคุณณรงค์กลั่นวาลิน
0: นี่คือล่าสุดเนี่ยคือ
1: มาเป็นกกต.จากสวชุดปัจจุบันชุดที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าคุณสิทธิโชตินะคะท่าน
0: สวชุด
1: กกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยเป็นสวเป็นกกต.ที่มาจากอินทรวิเศษนะคะท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษเป็นกกต.ที่มาจากสวปี62ค่ะ
0: อืม
1: 62
0: ครับ
1: 61คือคุณทิติเชษฐ์ลุชนาธยังเหลืออีกคนเดียว62มา2ยังเหลืออยู่2คนคือคุณสิทธิโชติอ
0: ิน
1: ทรวิเศษกับคุณชายนครไทย
0: ครับ
1: และที่เหลืออีก4ท่านก็คือมาจากสว
0: นี่เพิ่งมาม
1: าจากสวชุดที่ถูกกล่าวหาว่าหัวนี่แหละ
0: ครับ
1: นะพูดกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าดูที่มาที่ไปของสวแล้วเข้าใจได
0: ้คืออย่างนี้กกต.เนี่ยจะต้องว่างลง5แล้วก็ปรากฏว่าเขาสรรหาแล้วมาทดแทนแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยเขาเลือกมา4เขาตัดไป1ก็เลยทำให้คุณจิตติเชษฐ์ท่านก็เลยยังต้องทำหน้าที่ต่อเพราะอีกหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเข้าใจว่าสรรหามาแล้วแล้วก็สภาตีตกนะ
1: สรรแล้วสรรอีก
0: อุทิศสภาเนี่ยตีตกไปไม่เอาก็มีบางคนเขาก็บอกว่าให้ท่านเป็นไปต่อเถอะดีแล้วเดี๋ยวต้องเอาคนใหม่ให้ท่านคนให้ท่านมีก่อนผมได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วเขาบอกเนี่ยให้ท่านไปเป็นไปก่อนเนี่ยดีละ
1: ก็คนนี้ค่ะที่เมื่อวานที่ท่านอ่านไปที่มีมือทำงานคนหนึ่งชื่ออะไร
0: นักวุฒิไง
1: นักวุฒิเนียม
0: นั่นแหละที่ว่าเขาเรียนรุ่นเดียวกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แต่งตั้งมาเป็นอนุโดยที
1: ่ลืมตรวจสอบประวัติ
0: ลืมตรวจสอบประวัติว่าถูกไล่ออกจากตอนเป็นอัยการแล้วมารู้ปั๊บเขาเห็นว่าคุณนักวุฒิเขารีบลาออกเลยไงเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาบานปลาย
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรที่แบบมันมีที่มาที่ไปอยู่ของมติสรุปว่า52นะ
1: 2
0: ออกมา52 52
1: มันก็มีนะคะที่เอกฉัน
0: ท์5ก็คือเสียงข้างมาก2ก็คือเสียงข้างน้อยคือ52เนี่ยเป็นมติสำคัญของข้อหาแรกกับข้อหาที่2ฮะคุณดันมติ52เนี่ยข้อหาสำคัญคือข้อหาแรกข้อหาที่2 52ให้เสียงข้างมากไม่ฟ้องพวกพรรคการเมืองทั้งหมดเลย20 1นะแล้วก็52เสียงข้างมากเนี่ยไม่ให้ฟ้อง138นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงจะมาเป็น43บ้างเอกฉันท์บ้าง61บ้างที่จะฟ้องสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกเท่านั้นเท่านี้ผมจำไม่ได้นะแล้วก็คนนอกอีกจำนวนหนึ่งรวมแล้ว77เนี่ยอันนี้มติมันจะเห็นเขาบอกจะมีทั้งเอกฉันท์มีทั้ง43มีทั้ง61ต้องมติมันจะละเอียดแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยหัวใจสำคัญคือ1กับ2
1: ที่นักการเมืองหลุดหมด
0: ที่นักการเมืองหลุดหมดแล้วก็สวในส่วนแรกเนี่ยหลุดหมดก่อนในเรื่องหัวนะแล้วก็เหลือในส่วนหลังเนี่ยไล่เป็นคนๆไปดูเส้นเงินใครเส้นเงินชัดเจนโดนมันเป็นเท่าที่เขารวบรวมก็เป็นอย่างนี
1: ้ก็คือพวกที่เอกฉันท์ก็เพราะเส้นเงินมันมัดหมดค่ะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็เลยต้องเอกฉันท์ค่ะ

0: คนนี้วันนี้เนี่ยสื่อเขาไปแทะคุยเขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเนี่ยมันมีรายงานข่าวว่าเกิดกระแสความระส่ำระสายภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างหนักเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.ได้มีการจัดเตรียมโต๊ะแถลงข่าวให้แก่นายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการกกต.เสียงข้างน้อยเพื่อเตรียมเปิดหน้าแถลงข่าวชี้แจงจุดยืนและเบื้องหลังการพิจารณาคดีทุจริตหัวเลือกสว.อย่างไรก็ตามท่ามกลางบรรยากาศสุดตึงเครียดมีรายงานข่าววงในระบุว่ามีกรรมการกกต.บางคนพยายามเดินเกมล็อบบี้อย่างหนักเพื่อยับยั้งไม่ให้มีการจัดแถลงข่าวของฝ่ายเสียงข้างน้อยเกิดขึ้นนะเขาบอกชนวนเหตุสำคัญมาจากเบื้องหลังการลงมติของกกต.ทั้ง7คนประกอบด้วยกลุ่มเสียงข้างมากก็คือมีนายณรงค์กลัดวาลินนายทิติเชษฐ์ นุชนาถนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยและนายวิรุฒวิสารจิตกับกลุ่มเสียงข้างน้อยก็คือนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกับนายชายนครชัยซึ่งมีความเห็นแตกแยกอย่างสิ้นเชิงในแต่ละข้อกล่าวหาดังนี้มติ 5-2 เสียงในวงเล็บเสียงข้างมากให้ยกคำร้องเห็นชอบให้ยกคำร้องในส่วนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพรรคการเมืองและส.ส.พรรคภูมิใจไทยทั้งหมดมติ 7-0 เอกฉันท์เห็นชอบให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีกับกลุ่มผู้มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงเป็นส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกมติ 4-3 เสียงเสียงข้างมากบอกให้ดำเนินคดีเนี่ยมีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาตัดสินดำเนินคดีกับกลุ่มสว.ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจำนวน26คนจำนวน26คนเนี่ยเสียงข้างมาก 4-3 นะการออกมาเคลื่อนไหวของกกต.เสียงข้างน้อยในครั้งนี้ถูกจับตามองว่าเป็นการเปิดศึกภายในครั้งใหญ่เพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สังคมหลังมติยกคำร้องฝ่ายนักการเมืองและพรรคการนักการเมืองของพรรคการเมืองใหญ่อย่างภูมิใจไทยถูกตั้งคำถามอย่างหนักทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าและอ้างโดยอ้างแหล่งข่าวจากกกต.บอกว่านายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการกกต.เนี่ยได้แสดงความไม่สบายใจต่อกรณีที่นายณรงค์กลัดวาลินประธานกกต.แถลงข่าวโดยไม่เคารพความเห็นของเสียงข้างน้อยพร้อมเสนอ
1: ไม่อธิบายว่าเสียงข้างน้อยคิดอะไรค่ะ
0: โดยเสนอให้กกต.นำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาใช้ในการแจ้งผลการลงมติครั้งนี้บรรทัดฐานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อมีคำวินิจฉัยหรือการลงมติแต่ต้องแจ้งรายละเอียดชัดเจนว่ามีผลการลงมติอย่างไรพร้อมระบุรายชื่อบุคคลในฝั่งเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยอย่างเป็นทางการปัญหาการไม่เผยแพร่มติหากกกต.ไม่เปิดเผยรายละเอียดมติว่าใครเป็นเสียงข้างมากใครมีเสียงข้างน้อยหลายฝ่ายเชื่อว่าอาจส่งผลเสียต่อกรรมการฝั่งเสียงข้างน้อยโดยตรงเนื่องจากเมื่อประชาชนนำเรื่องไปใช้สิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายกรรมการที่เป็นเสียงข้างน้อยอาจตกเป็นจำเลยและถูกฟ้องร้องไปด้วยทั้งที่ไม่ได้เห็นชอบกับมติดังกล่าวตั้งแต่ต้นผมว่าในเรื่องข้อกฎหมายไม่เท่าไหร่หรอกตกเป็นจำเลยสังคมเนี่ยผมว่าเขากลัวถ้าเขาไม่รู้มติไงว่าใครมีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยใช่ไหม
1: นักข่าวเวลาเขาถามนะฮะ
0: เขาซัดเขาซัดรวมเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ปรากฏว่าเข้าใจว่าเขาคงล็อบบี้กันแล้วเจ้าหน้าที่ก
1: ็ไม่กล้าตั้งโต๊ะให
0: ้ไม่กล้าตั้งโต๊ะนะ
1: ไม่กล้าตั้งโต๊ะให้
0: ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณสุทธิชอบต้องมายืนลักษณะเป็นการให้สัมภาษณ์แบบเดินมาปะกันกับนักข่าวแล้วก็ตั้งไมค์แล้วก็พูดแต่ก็ชี้แจงยาวเลยนะ
1: พูดยาวพูดยาวแล้วก็มีไลฟ์สดกับหลายสถานีเลยค่ะไลฟ์สดฟังชัดเลยไปหาดูได้เลยค่ะไลฟ์สดยาวแล้วก็พูดไม่ต้องมาออกแขกไม่ต้องมาอลัมพบทไม่ต้องมาถาม
0: ครับ
1: พูดยาวเลยค่ะ
0: โอ้แล้วเป็นแบบพอเสียงข้างน้อยปั๊บนี่มุมมองหรือว่าเหตุผลนี่มันคนละมุมกับทาง

0: งข้างมากอย่างท่านประธานกกต.เลยนะเอาว่าด้วยเรื่องพยานลำดับที่16เนี่ยโอ้โหนี่ไปคนละเวเลยนะไปคนละทางเลย
1: ก็เหมือนเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันนะว่าท่านประธานกกต.เมื่อวานบอกว่าพยานลำดับที่16ก
0: ็เชื่อถึงไม่ได้ตั้งแต่แรก
1: คุณอะไรนะฮะ
0: เอกราชช่างเหลา
1: คุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยไม่ไอ้น้ำหนักตอนมากับคำให้การเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่แรกเนื่องจากมีคดีความเนื่องจากศาลสั่งเป็นบุคคลที่อะไรนะไม่มีผิดจริยธรรมผ
0: ิ
1: ดจริยธรรมติดคุกโดนศาลสั่งติดคุกเนี่ยเป็นพยานที่ไม่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่แรกตัดแม้กระทั่งน้ำหนักของการกลับคำให้การผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วเรื่องเหตุการณ์มันเกิดขึ้นปีหนึ่งเลือกตั้งเสร็จมาปีหนึ่งเพิ่งมาให้การเมื่อวันที่14เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเขาเลือกตั้งกัน67กลางปีมาให้การเมษา67แล้วมากลับคำให้การตุลา67อีกทีหนึ่งดิฉันก็คุยกับพี่เอกสารดิฉันก็ถามว่าแล้วเชื่อไม่เชื่อมันน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือก็ตามแต่ไอ้สิ่งที่มันพูดมันพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริง
0: มันมีเหตุการณ์มันมีอะไรเกิดขึ้นไหมใช่ไหมวันนี้คุณสิทธิศักดิ
1: ์คุณช
0: อ
1: บกต
0: คุณชอบเขาพูด
1: ถึงข้างมากบอกอย่างนี้ค่ะว่าก็จริงเขาก็เจอกันเขาก็โทรหากันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจอกันเพราะอะไรเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาประชุมกันเรื่องอะไรและโทรศัพท์ก็ธรรมดาเขาก็โทรกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาโทรศัพท์คุยกันเรื่องอะไรและเป็นสิ่งเดียวที่เป็นพยานมัดก็คือปากคำเมื่อปากคำไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่แรกแล้วมากลับปากคำไม่มีภาพไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็ยกเพราะไม่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่แรกเขาไปเจอกันก็ไม่รู้เขาคุยอะไรเขาโทรศัพท์หากันก็ไม่รู้โทรศัพท์หากันเรื่องอะไรปรากฏว่าในประเด็นนี้คุณสิทธิโชติอธิบายว่าเข้ามาพูดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันก็สอดคล้องกับพยานปากอื่นที่บอก
0: ถึงว่าเขาจะมาจับกันให้การในภายหลังแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามที่เขาพูดทีแรก
1: มันเกิดขึ้นจริงและไอ้ประเด็นสำคัญที่มากลับคำให้การในภายหลังก็คือบอกว่าไม่มีโพยแต่มันก็มีคลิปว่ามันมีโพย
0: มันมีคลิปถ่ายว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.ไปเดินเก็บโพยอยู
1: ่มันมีคลิปบอกว่ามีโพยและไอ้ที่พูดว่าเขาไปประชุมกันที่โน่นที่นี่ที่นั่นมันก็มีจริง มาบอกไม่มีโพยมันก็มีโพยจริงแล้วมาบอกว่าโดนข่มขู่ให้ใส่ความให้ร้ายพอเดือนเมษาพอมาถึงตุลาบอกว่าสบายใจแล้วไม่มีใครข่มขู่แล้วขอเปลี่ยนคำให้การใหม่คุณสิทธิโชติเสียข้างน้อยบอกว่าอย่างคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยนะใครไปขู่เขาได
0: ้อันนี้มีผลอยู
1: ่ท่านพูดถูกไหมคะพี่เลยนะท่านพูดใช่ไหมคะคุณสิทธิโชติบอกว่าอย่างคุณเอกราชช่างเหลาอ่ะใครไปขู่เขาได้และพยานอีกคนที่กลับคำให้การคือใครทราบไหมคะ
0: พ่อตา
1: ของคุณธรรมนัสคุณพ่อของคุณจุ๊บจิ๊บอะค่ะ
0: ใช
1: ่พ่อตาธรรมนัสกับใครไปขู่ได
0: ้หรือว่าขู่ให้ทีแรกขู่จนกระทั่งต้องมาให้การซัดทอดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โอเค
1: แล้วทีนี้เดี๋ยวก็ฟังลูกชายคุณสมศักดิ์คุณอะไรนะพระดอนเนี่ยเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรตรงนี้แต่เขาพูดเหมือนกับว่าคนที่ให้การอ๋อแล้วก็พูดว่าคนนี้เป็นคนเดียวที่ให้การมัดแล้วพอกลับคำให้การแล้วไม่น่าเชื่อถือทุกอย่างก็เลยจบมันไม่มีหลักฐานอื่นเลยคุณสิทธิโชติบอกมันจะมีหลักฐานอื่นได้ไงในเมื่อเก็บโทรศัพท์หมดค่ะพี่นิสานโทรศัพท์เก็บหมดไอเห็นก็คือเห็นโทรศัพท์เก็บหมดคุณพลดอนเนี่ยบอกว่าวัตถุประสงค์ของคนที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือต้องการยุบพรรคของเขายุบพรรคภูมิใจไทย
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของคุณเอกราชเนี่ยคุณเอกราชเขาเป็นพรรคอะไรยังไงทำไมเขาถึงขนาดต้องยุบพรรคภูมิใจไทยอะพี่ไพศาลอันเนี้ยดิฉันไม่เข้าใจสาย

0: สัมพันธ์เขาอะค่ะ
1: คุณเอกราชช่างเหลาแล้ว
0: ใช่ค่ะคือถ้าจะบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อต้องการให้มีการยุบพรรคภูมิใจไทย
1: ตอนนั้นเขายังเป็นส.ส.อยู่ไงตอนที่มันมีเหตุเกิดขึ้น
0: แ
1: บบที่มัน
0: แล้วเขาโกรธแค้นพรรคเบอร์ไหนอะถึงต้องแบบใส่ร้ายขนาดให้ยุบพรรคอะ
1: ที่ถูกกล่าวหาว่างั้นใช่ไหม
0: ที่เรียนสงสัยอะว่าเขาต้องออกตัวถึงขนาดแบบมาพันเรื่องใส่ร้ายเขาโกรธอะไรเบอร์ไหนอะค่ะ
1: ก็น่าจะบอกว่าเขาถูกให้ออกจากพรรคภูมิใจไทยนะเพราะว่ามีเรื่องคดีเรื่องอะไรต่างๆแต่ผมก็ไม่ทราบเขาอธิบายแต่ว่าถ้าจะมีความหมายคือว่ามันเป็นช่วงที่ตอนที่คุณเอกราชเอาข้อมูลมาเปิดเผยเปิดโปงเรื่องการหัวสวเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เขาต้องออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วเขาก็ไปสมัครสังกัดกับพรรค
0: ค
1: ุ
0: ณธรรมน
1: ั
0: สพี่วิศ
1: น
0: ์ถาม
1: ต้องพักก่อน
0: จริง
1: ขอพักก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: 09 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับ
4: มีความสงสัยอะค่ะว่าถ้าเราโดนคดีมาแล้วแบบศาลสั่งซะขนาดนั้นมันจะมีพรรคไหนที่ไม่ให้ออกบ้างคะ
3: มันก็คือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันคุณอานกำลังพูดหมายถึงว่าทางฝั่งของ
4: คุณเอกราชแกจะแค้นแบบจะต้องไปยุบพรรคให้ได้อ
3: ่
4: ะ
3: อันนี้
4: มันมีเหตุแค้นจากอะไรอ
3: ันนี้เป็นข้อที่เขาบอกว่าเป็นแรงจูงใจของคุณเอกราชใช่ไหม
4: ใช่ใช่เนี่ยเขาฟังจากคือเนี่ยเขาฟังจากทางฝั่งของพรรคภูมิใจค่ะอธิบายอ่ะว่าที่เขาถูกกระทำขนาดนี้ใส่ร้ายป้ายสีขนาดนี้คนทำวัตถุประสงค์อะไรก็คือคนทำต้องการให้มีการยุบพรรคแล้วเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเขาโกรธแค้นอะไรถึงขนาดที่ต้องออกตัวมาใส่ร้ายให้ยุบพรรค
3: เรา
4: แล้วนี่ก็คิดว่าถ้าบุตรให้ถูกออกจากพรรคแล้วก็สงสัยอีกว่าก็โดนศาลตัดสินขนาดนี้อยู่พรรคไหนบ้างที่ไม่โดนออก
3: มันไม่ดูมันไม่น่าจะเป็นถูกการกันแกล้งอะไรนะ
4: แล้วจริงเป็นบุญคุณได้ซ้ำไปพรรคก็ให้เขาอยู่
3: ตัวเขาเองมากมติเนี่ยเสียงข้างมากก็จริงแต่ว่ามันก็มีเสียงข้างน้อยก็ต้องเอาทั้งสองส่วนมาพูดถึงกันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าผมมาย้อนดูอีกทีคุณณรงค์เขาฉลาดตรงนี้เขาบอกว่าเพิ่งตัดสินแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ทำไอ้คำวินิจฉัยกลางอะไรออกมาต้องใช้เวลา60วันแต่ว่าเอาเรื่องว่าเกี่ยวกับพยานหมายเลข16เอาตามความเห็นผมเองดีกว่านะแล้วก็จะพูดง่ายไม่ได้พูดว่าเป็นความเห็นของกับที่มันประมวลมาเป็นกรรมของทั้งเสียงข้างมากเสียงน้อยเอาความเห็นของผมเองนะพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นนักกฎหมายรู้อยู่แล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยไม่ให้ความเชื่อถือตั้งแต่แรกอยู่แล้วกับคำให้การหรือไม่กับคำให้การก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าโดย
4: ไม่ฟังตั้งแต่แรก
3: เครดิตของพยานปากนี้ก็เป็นคนที่ไม่มีเครดิตอยู่แล้วต้องคดีถูกตัด

0: ัดสินจำคุกในพฤติกรรมที่ทุจริตต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นคือบรรยายไปตั้งหลายอย่างซึ่งอันเนี้ยทำให้ทางคุณศรีโชติเนี่ยเขาคงจะไม่พอใจเพราะมันคล้ายกับว่าเนี่ยพยานปากเนี้ยทุกคนมองเห็นเป็นอย่างเรื่องนี้อย่างนี้หมดเลยทั้งที่จริงแล้วมันมีมิติของเสียงข้างน้อยที่เขาเห็นต่างไปวันนี้ก็จึงพยายามพูดไงว่าสำหรับเขาเขามองยังไงเขาในแต่เขาเป็นเสียงข้างน้อยแต่มันก็มีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งด้วยว่าเฮ้ยมันพยานเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันกลับคำหรือไม่กลับคำต้องดูว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วมันมีข้อที่จริงเกิดขึ้นไหมถ้ามันมีข้อที่จริงเกิดขึ้นมันมีการทำโพยเกิดขึ้นเอ้าก็แสดงว่ามันไม่ต้องเกี่ยวข้องกับว่าพยานเชื่อถือหรือไม่เชื่อถืออะไร
1: เขาพูดจริง
0: ก็คือมันก็มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นอันนี้ท่านก็ว่าตามนั้นท่านนะคือผมว่าที่ต้องการจะสื่อสารเนี่ยคือสื่อสารในมุมนี้อยู่เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลานำไปสู่เรื่องของการฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่เอาความเห็นในส่วนเสียงข้างน้อยมาถ่วงดุลเลยมันคงไม่ได้แต่วันนี้ท่านคงจะรู้สึกเดือดร้อนอะถ้าไม่ได้ออกมาชี้แจงซึ่งผมยืนยันอีกทีนะว่าเรื่องข้อกฎหมายไม่มีปัญหาหรอกคือยังไงกว่าจะยื่นฟ้องเนี่ยเขาก็ต้องรู้แล้วว่าเสียงข้างน้อยเป็นยังไงแล้วก็ไอ้ความเห็นส่วนเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาก็เตรียมข้อมูลไว้พอละสมมติว่าฟ้องไปทั้งหมดเนี่ยไปถึงศาลเนี่ยก็หลุดส่วนพวกเสียงข้างน้อยนะที่ทำเป็นข้อกล่าวหาเรื่อง
1: เดี๋ยวใครฟ้องใครอะไรยังไงคะ
0: สมมติมันจะมีคนฟ้องกกต.
1: ข้อหา
0: 157เนี่ย
1: โอเค
0: พอดีเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาถ้าบอกว่าเสียงข้างน้อยเขากลัวว่าเขาจะถูกพ่วงไปด้วยเนี่ยผมบอกไม่มีปัญหาหรอกถึงพ่วงไปถึงศาลเนี่ยก็หลุดออกมา
1: เขากลัวจากการเสียงข้างน้อยเป็นพยานมากกว่า
0: แต่ว่าที่เขากลัวมากเนี่ยก็คือว่าเขาจะโดนถล่มจากสังคมคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการที่ให้ปล่อยเรื่องนี้ไปอ่ะไม่ตัดสินส่งศาลเนี่ย ที่เขากระนำโจมตีเข้ามาเนี่ยเขาตีคลุมไปหมดเนี่ยแม้กระทั่งเสียงข้างน้อยจะโดนไปด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องออกมาเพื่อแสดงจุดยืนชัดเจนว่าผมเห็นต่าง
1: นะที่ไหนสารคะคนที่ไม่พอใจและตำหนิอ่ะตกลงเขาตำหนิมาที่กกต.หรือเขาตำหนิไปที่ตัวคนที่ถูกกล่าวหาแล้วไม่โดนแจ้งข้อหาไม่โดนส่งฟ้องค่ะ
0: โดยเกมตอนนี้มันต้องไปที่กกต.ละ
1: 20คนนั้นรอดไปหมดไม่ถูกว่าเลย
0: ไอ้ตอนนี้มันเรื่องผมอย่างที่เมื่อเช้าคุยกันอะเรื่องข้อกฎหมายมันจบไปละเพราะเสียงข้างมากมันก็จบไปส่วนในทางการเมืองนี่เขาต้องไปว่ากันต่ออยู่ละหนีไม่พ้นแต่ว่าเฉพาะหน้าเนี่ยที่จะต้องโดนเนี่ยเพราะมีเรื่องข้อกฎหมายค้างอยู่เนี่ยก็คือกกต.เนี่ยจะต้องคงจะมีการเคลื่อนไหวที่จะไปฟ้องร้องอย่างน้อยเรื่อง157เนี่ย1กระทงแน่นอน
1: ตอนนี้มีคนที่ประกาศที่จะฟ้องกกต.พรรคของประชาชน
0: แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์อันนี้ที่แถลงเป็นทางการใช่ไหม
1: พรรคประชาชนไอลอด้วยไหมคะ
0: ไอลอไม่
1: ชัดเจน
0: ไอลอเขาจะเป็นเน้นเรื่องผลักดันจากนี้ไปเนี่ยเขาบอกเกมที่ต้องสู้อย่างหนักก็คือว่
1: า
0: จะต้องเขียนรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนให้ได
1: ้กับแฉนู่นแฉนี่ออกมาก็ตัวเองบอกแล้วดิว่าจะแชร์รายละเอียดแต่ละ
0: ก็วันนี้เขาก็เปิดไอ้นั่นนะฮะคำให้การของพยานปากสำคัญหมายเลขที่16คุณเอกราชช่างเหลาวันนี้เขาก็เปิดออกมาละ
1: ค่ะ
0: เข้าไปดูในเพจ Facebook ของไอลอเขาได้มีรายละเอียด
1: ค่ะคาดการว่าท่านกกต.เสียงข้างน้อยอย่างคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษหรือคุณชัยนครชัยคงจะกลัวการฟ้องของพรรคประชาชนมากใช่ไหมคะ
0: ไม่ไอ้เรื่องทางคดีเนี่ยผมบอกไม่น่ากลัวแต่ว่าไอ้เรื่องกระแสทางสังคมเนี่ยหนักคนที่ออกมาเนี่ยคุณอันดูซิมันไม่ใช่เฉพาะทางซีของพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนนะประชาธิปัตย์ก็มาหมดแล้วก็แม้กระทั่งผมดูเนี่ยอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะจานอะไรนะอาจารย์ธงทองอะไรพวกนี้นะไปหมดเลยเนี่ยคุณวัดติงสมิธอันนี้ชัดอยู่แล้วนะแล้วก็มีท่านอะไรนะที่เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่ะ

0: ขออนุญาตอ
1: าจารย์จรัญภักดีธนากุล
0: แต่อย่างนี้นะพี่ไพศาลได้ขออนุญาตเห็นต่างนะแฟนคลับพี่ไพศาลไม่ต้องมาโกรธที่ฉันได้ฉันพูดจาสุภาพรายนามดังที่พี่ไพศาลกล่าวมาแล้วอ่ะเป็นขาประจำอยู่แล้วเขาไม่สนหรอกค่ะ
1: ขาประจำที่ซัดเรื่องนี้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่เป็นขาประจำที่ไม่เคยว่าเขาดีอยู่แล้ว
1: เ
0: พราะฉะนั้นจะตัดสินยังไงตัดสินไปเลยพวกนี้ไม่เคยมีใจให้เขาไม่ได้ชอบเขาอยู่แล้วเขาไม่สนในความเห็นดิฉันนะคะ
1: ครับ
0: ไม่สนหรอกและแถมประชาชนพวกฝั่งอนุรักษ์นิยมก็แบ่งเป็นสองข้างข้างหนึ่งก็พยายามหลับตาข้างหนึ่งก็เอาวะไอรอไอติมสองไอ
1: ออกมาเชีย
0: ร์ออกมาเชียร์ถือว
1: ่าท่านประธานกกต.กันโอ้โหสุดยอด
0: อันนี้เอาพวกต่อต้านก่อนพวกต่อต้านก็บางทีก็บอกว่ามันก็ผิดด้วยกันนั่นแหละมันก็หัวด้วยกันนั่นแหละอีกฝ่ายหัวไม่สำเร็จอีกฝ่ายหัวไม่สำเร็จแน่จริงก็เอาทั้งหมดเลยทั้งสองฝ่ายเลยถูกไหมคะก็ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไรอะไรเยอะพวกมาตา112อะไรไปครบได้ยังไงเลยฝั่งนึงก็เป็นแบบนี้ค่ะพี่ไพศาลแล้วก็เชียร์กกต.อะไรก็ว่าไปอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเรื่องอื่นว่ากันเป็นเรื่องถ้าเรื่องไม่ตรงไปตรงมาถ้าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องโกงเป็นพวกกันได
1: ้
0: อีกฝั่งหนึ่งก็ว่าใครไปปรากฏตัวที่ศูนย์พัฒนธรรมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกทมก็โดนนี่คือฝั่งอนุรักษ
1: ์
0: แบ่งเป
1: ็
0: นสองขั้วใช่ค่ะฝั่งรักแบ่งเป็นสองขั้วทีนี้เทก็เลยโยงมาถามว่าแล้วถ้าพวกกกต.เสียงข้างมากเขาจะต้องแคร์ด้วยหรอพวกที่นั่นก็หนึ่งก็เป็นพวกขาประจำที่ก็ไม่เคยชอบเขาอยู่แล้วสองฝั่งอนุรักษ์ก็แตกเป็นสองข้างกล่าวหาว่าไปเดินตามไอรอกล่าวหาว่าไปเดินตามพรรคประชาชนแต่ที่ท่านจบอย่างนี้นะคะพี่ไพศาลเชื่อว่าที่กกต.กลัวเนี่ยกลัวการฟ้องคดีของพรรคประชาธิปัตย์ที่สุดพักกันก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมน่ากลัว
1: ครับสักครู่ครับกลับมาครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แล้วครับมาติดตามสอบมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะสื่อเนี่ยมักจะให้ความสำคัญมีข่าวไอติมกับไอรอข่าวพรรคประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีมาตลอดประชาชนเปิดหลักฐานดูนี่ด้านอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่ไพศาลคะพรรคประชาธิปัตย์พูดมาตลอดนะคะว่าจะฟ้องกกต.แต่พูดไม่สำคัญเท่ากับเตรียมตัว
1: ล่าสุดก็เห็นเมื่อเช้าก็แถลงด่วนเลยนะแถลง
0: พูดไม่สำคัญเท่ากับเตรียมตัววันนี้นักข่าวเราได้เรียนฟังเขาเตรียมเรื่องนี้มา2เดือนแล้วค่ะเขาเตรียมเรื่องนี้มา2เดือนแล้วและแถมมือที่เตรียมไว้อ่ะคือมือที่ทำกกต.ชุดที่แล้วติดคุกค่ะพี่ไพศาล
1: มีใครบ้างอ่ะมีคุณนิพิษอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ใช่
1: อดีตอัยการนิพิษนะอินทรสมบัติ
0: ม
1: ัน
0: น
1: ่
0: ากลัวไหมฮะมันน่ากลัวไหมฮะ25 มกราคม 2500
1: มีคุณอะไรนะที่แกร้องเรื่องไอ้สภา

0: อดีตสสจังหวัดนครนายก
1: นครนายกด้วยมาทักทีมอยู่ด้วยนี
0: ่ใช่ค่ะ
1: อืม
0: คือลำพังพวกไหนอ่ะพวกพรรคประชาชนอะไรเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเขาจะไม่สามารถเอาใครเข้าคุกได้นะ
1: มือคนมองกฎหมายเขาไม่นั่นนะเขาย
0: ังไม่มีใครเอาเขายังไม่เอาใครเข้าคุกได้แถมพรรคถูกยุบแล้วยุบอีกมือกฎหมายเขาที่ยังไม่เห็นปรากฏตัวอะไรที่มันชัดเจนคนที่ทำกกต.ติดคุกตั้งแต่เมื่อตอนปี2549 25กรกฎาคมเนี่ยคุณถาวรเสนเนียมพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนยื่นฟ้องนะคะเป็นคนยื่นฟ้องกกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบศาลอาญาได้ยืนยันในการที่กกต.จัดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมมิใช่เป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: คุณถาวรเสนเนียมค่ะ
1: ตัวนี้คงไม่ได้มาลงร่วมด้วยแต่มีคนจะเห็นทับที่ผมดูว่าเปิดตัวก็จะมีคุณนิพิษใช่ไหม
0: มีคุณนิพิษ
1: มีคุณ
0: นิพิษ
1: แล้วก
0: ็ราเมศ
1: คุณราเมศ
0: รัตนชเวงแล้วก็
1: อันนี้ก็เป็นมือกฎหมายเก่าเหมือนกันใช่ไหมคุณราเมศอดีตที่ปรึกษาอดีตที่ปรึกษาของคุณชวนเนี่ยตอนเป็นประธานสภา
0: ค่ะเรียนว่าเขากลัว
1: แล้วก็เนี่ยแล้วเนี่ยรู้สึกจะมีเนี่ยคุณอะไรด้วยที่คุณชาญชัยด้วยใช่ไหม
0: การชัยอิสระเสนา
1: คุณชาญชัยเนี่ยโอ้ยคุณชาญชัยนี่มีเรื่องใหญ่ๆหลายเรื่องเป็นคนเดินเรื่องถึงศาลถึงอะไรนะเช่นเรื่องอะไรบ้างนะผมเข้าใจว่าเรื่องคุณเศรษฐาคุณอะไรก็น่าจะใช่นะคุณชาญชัยนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะจนไปถึงศาลแล้วต้องมาดูนะครับ
0: ค่ะคือ
1: ยอมรับน่ากลัวที่เป็นเก่าเป็นพวกเก่ากฎหมายอยู
0: ่คือเราอาจจะดูข่าวกันบื้อหวาเปิดสำนวนฟ้องขู่แล้วขู่อีกเปิดแผ่นเปิดอลางช้างบ้างเปิดนู่นเปิดนี่โทรมาบอกเดี๋ยวนี้นะทำไมโทรมาข้าจะเปิดนะอาจจะเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามเปิดแล้วนะนะ
1: คะ
0: ทุกวันอีกฝั่งนึงประชาธิปัตย์ไม่ขู่ค่ะวันนี้น้องนักข่าวจำพักเพิ่งเล่าให้ฟังว่าเขาเตรียมฟ้องมา2เดือนแล้วค่ะพี่อัน
1: แล้วก็เนี่ยของกกต.นี่ที่เขาเถียงกันคนละขั้วเลยนี่ก
0: ็มีการเป็นพยานได้เลย
1: อดีตหัวหน้าอดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาทั้งสองท่านเลยนะมาจากตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาเลยสายตรงเลยมาลุกจากตรงนั้นก็มานั่งเป็นกกต.เลยคือพูดง่ายๆว่าทำงานเรื่องเกี่ยวกับไอ้คดีเลือกตั้งมานักต่อนักแล้วแต่ในฐานะศาลนะคดีต้องมาขึ้นทวนน้ำขึ้นมาอยู่ต้นน้ำมาเป็นกกต.
0: ก็จะขึ้นไปศาลฎีกาสุดท้ายคดีถูกส่งไปที่ศาลฎีกาและถามว่าจะหลุดหมดไม่มีสาวไปดูไปนี่ไหมวันนี้เนี่ยคุณเศรษฐิโชคพูดว่าแล้วแต่ว่าศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองอย่างไรค่ะคำนี้ค่ะแล้วแต่ว่าศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองอย่างไร
1: อ
0: ยู่ที่ศาลฎีกา
1: เดิมเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะคุณดันเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวเนี่ยถ้ากกต.มีมติเสียงข้างมากส่งฟ้องพวกกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะ
0: ค่ะ
1: เขาจะไม่ส่งไปที่ศาลแผนกคดีเลือกตั้งนะเขาจะต้องส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
0: ใช่เพราะเขาเข้าถูกตำแหน่งแล้ว
1: เพราะว่าเข้าสู่ตำแหน่งแล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกสว.เนี่ยจะไปที่คดีเลือกตั้งเพราะมันเป็นพฤติกรรมเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะเข้ามาได้รับ
0: เดี๋ยวนะคะที่ไปคดีนักการเมืองคือพวกไหนคะพวกสส
1: พวกสสพวกรัฐมนตร
0: ีที่เป็นนายกอบจอะไรพวกนี้เป็นรัฐมนตรี
1: คนที่มีตำแหน่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้เข้ามาไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าไอ้คดีเนี่ยนะเป็นคดีที่ไม่ติดคุก
0: ค่ะ
1: เป็นคดีที่พูดง่ายๆตัดสินก็คือให้หลุดจากตำแหน่ง

0: ตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าไปศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะก็คือถ้าศาลลงว่ามีความผิดเนี่ยคือตัดสิทธิ์ทางการเมืองผมไม่แน่ใจว่า10ปีหรือตลอดชีวิตแล้วก็ต้องหลุดจากตำแหน่งนะถ้าเป็นพวกสว.ที่รับรองไปแล้วเนี่ยก็ต้องหลุดจากตำแหน่งไปแล้วก็คืนเงินนะตั้งแต่รับตำแหน่งมาต้องไปคืนเงินเพราะถือว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่แรกแล้วเนื่องจากทุจริตแต่ว่าถ้าเป็นพวกส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะจะไม่ไปที่คดีเลือกตั้งจะไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมืองตรงนั้นอาจจะมีตัดสินจำคุกแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องมีการยุบพรรคอันนั้นติดคุกนะศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองอ่ะ
1: ก็ที่ส.ส.จังหวัดสตูลติดคุกเนี่ยฮะ
0: ไปแผนกคดีอาญา
1: ที่ให้เขาเสียบบัตรแทนกันน่ะ
0: ครับ
1: นั่นติดคุกจริงเลยนะคะพี่วิชา
0: ไปเขาบอกไปศาลฎีกาเหมือนกันแต่ไปกันคนละแผนกไม่ใช่ว่าไปรวมอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอย่างเดียว
1: แต่ว่ากกต.ก็ติดคุกนะพี
0: ่กกต.ก็เคยมีคดีที่ต้องไปติดคุกจริง
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเข้าใจว่าโดน157ด้วยนี่แหละสามท่านใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านรอดไปได้เพราะในการต่อสู้คดีรู้สึกจะไปมีพยานหลักฐานอะไรว่าไม่ได้เห็นด้วยสู้หลุดไปได้หนึ่งท่าน
1: เมื่อกี้มีท่านผู้ฟังเข้ามาแล้วก็บอกขอบคุณที่รายการเรากล้าพูดกล้าแชร์ความเห็นอะไรพวกนี้ให้มันมีความเข้าใจเรียนอยากจะแนะนำอย่างนี้นะคะใดๆก็ถ้าหากชอบทางนี้กลับไปอ่านข่าวเก่าตอนกกต.ติดคุกว่ามันไม่ใช่แค่ตัดสินใจตัดสินให้เขาเลือกตั้งใหม่ล็อกเบอร์เก่าให้เขาคนเคยสมัครเขตนี้ไปเปิดโอกาสให้เขาสมัครเวียนอีกเขตนึงอะไรต่อมีอะไรรายละเอียดเนี่ยแต่พฤติกรรมในตอนนั้นเนี่ยมันมีคำพูดของพวกประธานกกต.อธิบายนู่นนี่นั่นอะไรโอ้มันแล้วคำพูดอะไรในทำนองอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเร่งกระแสพี่ไพศาล
0: ตอนนั้นไปสมยอมสมรู้ร่วมคิดกับการให้พรรคเล็กมาลงประกบใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ความบาด
1: ก็คือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน38เขต15จังหวัดเมษา49นะคะ
0: ครับ
1: เปิดรับสมัครใหม่ทั้งที่ไม่มีอำนาจเปิดรับสมัครใหม่ไม่พอกำหนดให้ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยในตอนนั้นได้เบอร์เดิมแต่ผู้สมัครจากพรรคใหม่ได้
0: จับเบอร์
1: ให้ไปจับใหม่แล้วก็ออกหนังสือเวียนกำหนดให้ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งหนึ่งเคยสมัครอันนี้แล้วแล้วก็มันจบไปแล้วใช่ไหมพี่เมษานแล้วก็ไม่ได้สามารถเวียนลงสมัครในอีกเขตหนึ่งได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยต้องแข่งขันกับการได้คะแนนเสียง120คือมันจะต้องได้120อัพ
0: ใช่ถ้าไม่แข่งกับใครเลยต้องตัวเองจะต้องประชาชนต้องเลือกมากกว่า 20% ขึ้นไปของจำนวนผู้มีสิทธิ
1: ์สั่งให้รับสมัครผู้สมัครจากพรรคเล็กใหม่ในจังหวัดสงขลาโดยอ้างว่ามีการขัดขวางการรับสมัครและมีการจราจลซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยต้องแข่งขันกับการได้คะแนนเสียง120เราที่อยากจะให้อ่านก็คือว่าที่อยากให้กลับไปอ่านเองก็คือว่าในระหว่างนั้นมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ไปฟังเวลาที่เขาออกมาพูดในตอนนั้นน่ะเขาพูดกันขนาดไหนฮะ
0: ตอนนั้นตอนนั้นประธานใครนะ
1: วาสนาเพิ่มลาภ
0: พลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: รู้สึกจะเขาเรียกกันครูวาดหรืออะไรเนี่ยก็เป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจไงตอนศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยจะสนิทเพราะว่าสอนหนังสือมาตลอดเป็นครูเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรามคุณทักษิณก็เปลี่ยนรถนับถือมากเพราะเป็นครูอาจารย์มาจนกระทั่งพอตำแหน่งในโร

0: โรงเรียนไปต่อไม่ได้แล้วท่านก็ย้ายออกมาข้างนอกตำแหน่งก็เลยได้ขึ้นไปจนท่านก่อนเกษียณนี่ก็เป็นพลตำรวจเอกนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้อดีตที่กกต.เคยโดนมาแล้ว
1: ค่ะ
0: เป็นประวัติศาสตร์ที่กกต.ทุกท่านเวลามีเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็ต้องสะดุ้งนะถ้าอยู่ย้อนอดีตเรื่องนี้เข้าไป
1: เขาเตรียมตัวเรื่องนี้มา2เดือนแล้วค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เขาเรียกทีมกฎหมายมาอะไรต่ออะไรที่วันนี้น้องนักข่าวเล่าให้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: บอกอันนี้น่ากลัว
0: อัน
1: นี้น่ากลัวจริง
0: เดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนนะฮะแล้วก็ไปต้องลาท่านผู้ฟังในส่วนภูมิภาคนะฮ
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในส่วนของวิทยุ FM 100.5 ส่วนกลางนะครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ตอนนาฬิกา46นาทีครับคุณอันครับ
3: ฝนตกหนักนะเรียนดูในเพจเพื่อนๆดูที่เขาแชร์มาเนี่ย
2: ผม2รอบแล้วหนักทั้ง2รอบหนักจริง
3: ๆน้ำท่วมมานี่เพื่อนอยู่บางนา
2: น่าจะท่วมนะเพราะว่ามันตกดูแบบ
3: ตกขนาดนี้แบบ
2: ดูปริมาณฝนมันแบบลงมาแบบมันไม่ใช่แบบเหมือนคนเอาน้ำทั้งถังเทลงมามันมีปริมาณของการตกลงมาค่อนข้างจะมากเป็นไปได้นะหลายพื้นที่น่าจะมีการท่วมขังกันอยู่ละ
3: เราจะทำยังไงที่จะสื่อสารถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ว่าให้เข้าใจสมัยว่าเราไม่ได้ทำนาแล้วนะคะที่กรุงเทพตอนเนี้ยท่านยังเข้าใจอะไรผิดอยู่ป่ะคะลพบุรีไม่ตกเลยค่ะพี่ไพศาล
2: ก็กรุงเทพน่าจะมีคนดีเยอะฮะพวกตัวแห้งแล้งไม่ค่อยมาอยู่กันวันหลังช่วยอัญเชิญพวกตัวแห้งแล้งมาอยู่กรุงเทพกันเยอะๆหน่อย
3: เข้าใจเลยผิดป่ะว่าเราเลิกทำนาแล้วนะช่วยสื่อสารไปถึงท่านหน่อยไม่เข้าใจว่าพญาราชเศรษฐีทำนาอยู่บ้างเนี่ยไม่ทำแล้วนะ
2: ค
3: ะค่ะค่ะ
2: ก็มีปฏิกิริยาวันนี้จากหลายท่านนะเพราะว่ามีประชุมครม.บรรดารัฐมนตรีดังๆของรัฐบาลคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์กันหลายท่านนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: คุณณพินทร์เนี่ยสื่อถามศรีสันพางเนี่ยนะคนบ้านโป่งเนี่ยคุณณพินทร์ก็บอกว่าถามว่าโล่งไหมอ๋อก็โล่งอยู่แล้วที่ศาลก็ตกลงก็สรุปว่าไม่มีความผิดนะไม่ต้องส่งศาลก็พร้อมกันนี้ก็บอกชมกกต.ใช้อำนาจได้เที่ยงธรรมอย่างยิ่ง
3: ใครนะคะใครชมนะ
2: คุณณพินทร์ศรีสันพาน
3: ฟ้ามีตาป่ะคะ
2: ไม่บอกว่าใช้อำนาจเที่ยงธรรมครับ
3: อ๋อโอเค
2: แล้วก็คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐอันนี้แมนมากนะถามว่าเป็นยังไงบ้างโล่งไหมเฉยเฉยนะแล้วจะมีการฟ้องร้องอะไรใครยังไงไหมเพราะมีการกล่าวหามาถึงตัวคุณเจเศษนะบอกไม่ไม่ฟ้องกลับใครไม่ฟ้องใครทั้งสิ้นเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะนี่นะอีกท่านหนึ่งคุณพาราดอนปริศนานันทกุลชื่อเล่นก็ชื่ออะไรนะเขาชื่อแบทใช่ไหม
3: แบทกับ

0: บอลนะคะ
1: แบดมินตัน
0: ใช่ไหมลูกบอลใช่ค่ะ
1: ลูกแบดมินตันนะคือเนื่องจากว่ามันมีการเปิดเอกสารของไอลอเนี่ยที่เขาเปิดเป็นคำให้การโดยละเอียดของคุณเอกราชช่างเหล่าพยาน16/26อะไรเขาเนี่ยพยานรหัส16/26

0: ไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้ฉลาดอะไรพวกในเรื่องเหล่านี้ที่จะต้องไปทำอะไรนะสามารถที่จะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง
1: คนนี้เหมือนจะจบคนนี้เหมือนจะจบสแตทนะคะ
0: จบคณะวิทยาศาสตร์แต่ว่าผมไม่รู้สาขาอะไร
1: น่าจะพ
0: าราดอนนี่เขา
1: ที่ธรรมศาสตร
0: ์เขาเป็นรุ่นที่ต้องไปเรียนที่นู่นแล้วมั้ง
1: โอ้ยไปแล้วแต่ปี29แล้วค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาจบกับน้องที่เป็นเขาเป็นพิธีกรอ่านข่าวอยู่เขาเคยอยู่อสมทแล้วตอนหลังก็ไปอยู่เนชั่นหรือไงชื่อคุณอะไรอ่ะเขาเคยอยู่อสมทแล้วก็มาจากวิทยุอยู่บ้างก็เจอก็เขาทักทายกันนะเขาจบคณะเดียวกันกับคุณปราดอนแต่จะรุ่นเดียว
1: นี่ไงว่าแล้วจบสถิติจบสแตทคนที่คือเอกราชเนี่ยจะว่ากล่าวหามั่วๆก็น่าจะทำการบ้านมาบ้างเพราะคนที่จะคิดอะไรพวกนี้ได้พวกนี้ต้องจบสแตทจบสถิติมา
0: อืม
1: ถ้าเอกราชมากล่าวหาพวกเรากล่าวหาดิฉันก็แล้วกันตกลงตกเลขอะไรมาเนี่ยอันเนี้ยยกได้เลยดันไปกล่าวหาคนจบสแตทมาเนี่ยเอกราชดีกว่า
0: จบสถิติเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเค
1: นี่จับได้คนหนึ่งจบสแตทคนหนึ่งจบบัญชีหรืออะไรอ่ะจบปริญญาตรีสาขาสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากวอร์วิก UK ค่ะต้องมีความรู้เรื่องสแตทคนที่จะทำอะไรพวกนี
0: ้เนี่ยการคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาบอกว่ากู้ลิเริ่มแผนหัวเนี่ยนะคือนายพาราดอนปริศนานันตกุลและมีการดำเนินการผ่านโปรแกรมออฟไลน์ก่อนมีการประชุมร่วมกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหลายรายได้แก่มีนายจุดอะไรเต็มไปหมดนะหลายชื่อลูกเทพเป็นส่วนใหญ่ผมอ่านชื่อเนี่ยนะ
1: 21คนนั่นแหละลูกเทพ
0: เป็นลูกเทพล้วนๆเลย
1: ลูกเทพปากใต้ลูกเทพสุโขทัยลูกเทพอยุธยา
0: ลูกเทพอยุธยาลูกเทพอ
1: ยุธยาก็ด้วยอยุธยาก็ด้วย
0: ชินสุวรรณนี่ที่ไหนสุสาครป่ะ
1: ฮะแล้วก็ลูกเทพอ่างทอง
0: อุทัยลูกเทพอุบล
1: ทั้งนั้นเลย
0: ลูกเทพบุรีรัมย์ลูกเทพศรีสะเกษ
1: ข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือว่าผลงานเนี่ยทำให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีกันด้วย
0: เป็นไปได
1: ้อะไม่น่าเป็นไปได้มั้งครับพี่มันน่าจะเป็นเรื่องความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงมากกว่า
0: เรื่องนี้ล
1: ่ะพี่ไม่สายพูดนะ
0: ว่าตรง
1: ผมเทพ
0: เรื่องอื่นยังไม่ได้แสดงฝีมืออะไรก็เรื่องนี้มันชัดแต่โอ้โหตามาได้ตั้ง140-150
1: แบบและไอ้แบบนี้มันต้องเด็กรุ่นใหม่ทำถูกป่ะครับพี่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยวิธีคิดแต่ไอ้ศักยภาพเนี่ยต้องใช้รุ่นพ่อช่วย
0: เด็กรุ่นใหม่แล้วถ้าบอกว่าจบสแตทเนี่ยโอเคผมเริ่มครับ ผมเรียนเศรษฐศาสตร์ผมต้องเรียนสแตทนะ
1: ใช่
0: เพราะผมรู้อยู่ว่าพวกนี้โอ้โหต้องเรียนอนุกรมเรื่องเรียนอะไรมันหนักหนาสาหัสสอบแล้วยิ่งรุ่นผมเนี่ยคุณอันไอ้เครื่อง
1: ประมวลเลยไม่มี
0: เครื่องประมวลเนี่ยนะยังต้องใช้พวกแคลคูลัสมาสไลด์ชักนะนะแล้วก็ใช้เครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่องคำนวณฟาสิก
1: ค่ะ
0: มันเป็นเครื่องแมคานิกอะคุณอัน
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาเข้าเวิร์กช็อปเนี่ยไม่ใช่ว่ากดอิเล็กทรอนิกส์นะมันเป็นแมคานิกก็คือมันใช้กลไกอะไรต่างๆแบบ
1: กว่าจะคำนวณออกมาได
0: ้กลไกที่มันจะไปเกี่ยวมันอย่างนี้นะถ้าบวกเนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าลบทวนเข็มนาฬิกามันจะกัดกัดกัดกัดกัดกัดลบแล้วก็ถ้าเขาจะมีคูณเขาจะมีอะไรเขาอยู่เครื่องฟาสิก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมจะจำยี่ห้อได้
1: เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวจบ
0: เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเป็นอิเล็กทรอนิกส์กดจะใส่ค่าพายค่าอะไรต่างๆมันอย่างรวดเร็วอ่ะแต่ก่อนผมต้องใช้เครื่องแมคานิกเรียนไปก็ต้องรู้กลไกรู้วิธีอะไรต่างแต่ว่าโอเคแล้วมันเร็ว
1: ใช้เครื่องไม่งั้นคิดไม่ได้
0: ต้องรู้ได้

0: อันนี้เนี่ยสแตทคนเข้าสแตท1เลยก็ต้องเจอสแตท1สแตท2เนี่ยกว่าจะผ่านไปได้โอ้โหพวกที่เรียนเศรษฐศาสตร์ต้อง
1: 101 102
0: บังคับสแตท1สแตท2อยู่ในวิชาบังคับของพวกที่เรียนเศรษฐศาสตร์นะ
1: แล้วนี่เขาเรียนสแตทเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เขาสแตทโดยเฉพาะเขาไว้นะเขาต้องขึ้นไปพวกไอพวกชั้นสูง
1: 401อะไรเลยหลัก
0: ค
1: ือ
0: เขาต้องเรียนเท่าๆกับพวกที่เรียนวิศวะที่แบบต้องใช้สไลด์รูคำนวณคำนวณเวลาชักสไลด์เวลาดูไอเรื่องของสูตรคำนวณในการออกแบบทั้งหลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: แต่เขาบอกเขาไม่ได้ทำนะฮะ
0: ครับเขาปฏิเสธแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้มีความรู้ความสามารถสูงมากอะไรขนาดนั้นอย่างที่มีการไปอ้างกันแล้วก็โอเคอ่ะก็ในทางกฎหมายก็คือว่าเสียงข้างมากเขาก็รับแล้วว่าถูกต้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่
1: เชื่อ
0: ไม่เชื่อ
1: ไม่เชื่อเอกราชสิ่งที่เอกราชพูดได้เป็นความจริงค่ะ
0: ครับแต่ว่าคนที่ขยับลุกคาดเลยนะก็คือคุณอนุทินนะวันนี้มีรายงานค่ะว่าคุณอนุทินได้มอบอำนาจให้ทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยยื่นฟ้องยิ่งชีพอัชฌานนท์ผู้อำนวยการไอลอต่อศาลอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเป็นกรณีที่ยิ่งชีพเนี่ยไปยื่นหนังสือต่อผลิตวัชรศิลป์นะเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569หลังจากนั้นเนี่ยตัวยิ่งชีพได้แถลงข่าวภายหลังการยื่นหนังสือประธานวิปฝ่ายค้านนะโดยบอกว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลในพรรคภูมิใจไทย9คนแล้วก็เอ่ยชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลอยู่ด้วยฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าการแถลงและกล่าวอ้างของนายยิ่งชีพปราศจากข้อเท็จจริงและเข้าข่ายเป็นการใส่ร้ายป้ายสีจึงนำมาสู่การดำเนินคดีในครั้งนี้นายสิทธิโชคสิงหเสนีทนายความผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าศาลอาญารับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่อ 2672/2569แล้วและกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่14ธันวาคม69เวลา9นาฬิกาถัดไปธันวาคมนู่นเลย
1: อ
0: ันนี้คือจังหวะหลังจากที่มีมติชัดเจนแล้วว่ารอดหมดละฝ่ายกฎหมายของคุณลุงทินเขาก็เดินหน้าเลยฟ้องเลยครับ
1: เรียนเพิ่งสังเกตเสื้อของพวกบรรดาคนในพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปร่วมชุมนุมที่ไอลอจัดเนี่ยเสื้อเขาเขียนว่า7157นะพี่เรซาน
0: 7157เนี่ยกกต7คนจะโดน157นะเขารู้สึกเป็นจริงเป็นเลขตัวเลขที่เขาตอนอภิปราย
1: เขาก็เล่น
0: ประมาณวันก่อนที่ประธานจะห้ามเอาตัวเลขมาโชว์กันเนี่ยของประชาธิปัตย์เขาชูตัวเลขนี้7157
1: แล้วก็ทางฝั่งพรรคประชาชนก็เล่นเรื่อง239ตอนนั้นที่จะให้ฟ้องหมดไหมฮะ
0: ฟ้องหมด
1: ใช่ละ
0: ใช
1: ่ละ157ใช่เขาจริงจังกับเรื่องนี้มากคำพูดของคุณสิทธิโชติเนี่ยท่านกกต.เนี่ยถูกนำมารีวิวเยอะมากนะกับตรงประเด็นนู้นประเด็นนี้ประเด็นหนึ่งที่พูดก็คือเหตุผลของผมสามารถร้อยเรียงจิบเล็กจิบน้อยจากการกระทำของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ร่วมกันให้เห็นว่ามีเบื้องหลังอย่างไรคล้ายที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยจิบเล็กจิบน้อยมาวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคบางพรรคเป็นการซ่อกร่อนบ่อนทำลายเราก็เหมือนกันหยิบมารวมให้เห็นว่าช้างทั้งตัวเป็นอย่างไรไม่ใช่จับแค่งวงแล้วบอกว่าไม่ใช่ช้าง
0: รู้สึกมีถูกการวิพากษ์วิจารณ์กตโดนหนักนะบอกว่ามันเป็นลักษณะแบบช้างอยู่ในห้องแล้วก็ไม่มีใครเห็น
1: ตาบอดคำช้าง
0: ก็มีคนหนึ่งก็ไปโดนงวงก็อธิบายว่าสิ่งที่อยู่ในห้องนี้ก็
1: มันยาว
0: ๆยาวๆ ยืดหยุ่นได้อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมา
1: คุย
0: ก
1: ัน
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มาดูคุณสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยโอ้จับหนักจริงๆนี่ผมมาดูที่สื่อเขาถอดความแล้วก็เอามาลงนะในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญมากๆเนี่ยผมมาถ่ายทอดให้ฟังกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณอันคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษบอกว่าการประชุมก่อนการแถลงมติเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกันว่าจะชี้แจงทีละข้อกล่าวหาว่ากกต.มีมติเสียงเท่าใดเสียงข้างน้อยเท่าใดเช่นเดียวกับมติของศาลรัฐธรรมนูญที่จะระบุว่าคำร้องหรือข้อกล่าวหานี้ผลเป็นอย่างไรด้วยมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรบ้างเสียงข้างมากเป็นใครบ้างในที่ประชุมคุยกันว่าไม่ต้องบอกชื่อก็ได้แต่ขอให้บอกว่าแต่ละข้อกล่าวหากกต.ได้ลงมติเสียงข้างมากเป็นอย่างไรส่วนเสียงข้างน้อยมีกี่เสียงก็บอกไปด้วยเพราะทุกมติไม่ได้เป็นเอกฉันท์ซะทีเดียว

0: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะเกิดอะไรขึ้น
0: ทราบเหมือนกัน
1: ต่อเลยค่ะพี่เราต้องหนักแน่นค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่ว่า
0: คุณสิทธิโชคก็ยอมรับว่าตนเองและนายชายนครชัยเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งดูพยานและหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างเชื่อได้โดยต้องมองบริบทการกระทำครั้งนี้ว่าไม่ได้
1: นิดนึงค่ะขอย้อนนิดนึงที่พี่สารพูดมันขาดไปก็คือว่าส่วนสำคัญคือข้อหาที่1และ2เนี่ยเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลในพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ยืนยันว่ามติไม่เป็นเอกฉันท์21คนนั่นน่ะที่ยกหมดนั่นน่ะมติไม่ได้เป็นเอกฉันท์ผู้ถูกร้องที่สำคัญอาจเป็นมติให้ยกคำร้อง5ให้ลงโทษ2ส่วนบางคนอาจเป็นมติ6ต่อ1และบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยกคำร้องแบบเป็นเอกฉันท์เลยนะ21คนนั่นน่ะมีทั้ง5 2มีทั้ง6 1และมีทั้งยกแบบเป็นเอกฉันท์
0: ครับ
1: ค่ะแต่เสียงนครชัย
0: แต่เสียงข้างมากก็คือเสียงข้างมาก
1: ให้ยก
0: ทั้งหมดแต่ว่าเสียงข้างมากเท่าไหร่เท่านั้นครับแล้วก็บอกว่ายอมรับว่าตนเองและนายชายนครชัยเป็นสิทธิ์ข้างน้อยซึ่งดูพยานและหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างเชื่อได้โดยต้องมองบริบทการกระทำครั้งนี้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจุดเดียวแต่กระจายทั่วทั้งประเทศในส่วนที่จับได้ไล่ทันเช่นกลุ่มนครศรีธรรมราชกลุ่มภูเก็ตกลุ่มหนองบัวลำพูกลุ่มอุทัยธานีนครสวรรค์กลุ่มสุโขทัย
1: พี่ไพศาลเชื่อไหมคะว่าท่านพูดโดยที่ท่านไม่ได้ดูโพยเลยไม่ได้มีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหน้าไม่ต้องมีรองเลขาคอยสะกิดไม่ต้องมีใครให้กำลังใจท่านยืนพูดโดยแล้วก็มีนักข่าวล้อมกดดันไปหมดที่เอ่ยมาเนี่ยไม่ติดขัดแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะจังหวัดนู้นจังหวัดนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: บอกกลุ่มเหล่านี้ซึ่งมาประชุมกันในแต่ละโรงแรมเพื่อจัดทำโพยพอเราจับได้พบว่าโพยมีอยู่12โพยหัวมีหมายเลขเขียนไว้และพบว่าผู้ที่ได้ลำดับ1ถึง7มีชื่ออยู่ใน12โพยหัวดังกล่าวซึ่งเกิดจากกลุ่มมาทำโพยและได้มติลงโทษในกลุ่มนี้สะท้อนว่าการทำโพยนี้เป็นการทุจริตการเลือกตั้งและอาจมีความผิดทางอาญาด้วยหากเข้ามาตรา77วงเล็บ1การให้ทรัพย์สินการให้ทรัพย์สินการตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. 2560
1: ทุกพื้นที่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นมาแทรกเลยทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกของพรรคเดียวของพรรคหรือเกี่ยวข้องกับพรรคและในกลุ่มนี้เมื่อทำโพยเสร็จก็ไปสอดคล้องกับที่พยานกับคำให้การ
0: อันนี้คุณสิทธิโชคอธิบายเหตุผลในการลงมติเป็นเสียงข้างน้อยว่าตนเองไม่ได้เชื่อว่าพยานคนนี้จะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่ก็คือพยาน 16/26 เนี่ยนะแต่เชื่อว่าคำตามคำให้การเนี่ยสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพิสูจน์ได้จากการทำโพยทุกจังหวัดรวมทั้งการโทรศัพท์ติดต่อทั้งสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคส.ส.เมื่อตรวจสำนวนแล้วพบว่าเชื่อมโยงกันจริงและหลังจากประกาศผลการเลือกส.ว.แล้วได้มีการนัดประชุมกันที่โรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งในกทม.ซึ่งคนอยู่ในพรรคก็มาร่วมประชุมโดยพยานให้การว่าในวันดังกล่าวมีการนัดประชุมส.ว.เพื่อกำหนดตัวประธานและรองประธานซึ่งมีการเก็บโทรศัพท์แต่ได้พบคนสำคัญของพรรคเดินออกมาอาจพบถึงหัวหน้าพรรคแต่อยู่คนละห้องกันพฤติกรรมเหล่านี้รวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังหรือช่วงเวลาที่เลือกตั้งมันสอดคล้องกันไปหมดความเห็นส่วนน้อยก็เห็นว่ากรณีแบบนี้อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนหรือทำให้เกิดเหตุการณ์ทำโพยหัวในแต่ละจังหวัดตามที่พยานปากนี้ได้ให้การรวมทั้งนายดีเลกให้การสอดคล้องกับพยานปากนี้บอกชื่อคนคนหนึ่งว่าเคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆเพ พร้อมบอกพฤติการว่าตรงกับพยานรหัส 16/26 ส่วนพยานที่กลับคำให้การนั้นนายสิทธิโชคเห็นว่าไม่น่าใช่การข่มขู่เพราะขณะนั้นเป็นส.ส.ส่วนอีกหนึ่งคนที่กลับคำให้การเป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญแล้วก็ยังบอกว่าพยานยื่นหนังสือกลับคำให้การในช่วงตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ในวันที่30ตุลาคม2568ห่างจากที่ให้การไว้นานมากความเห็นเสียงข้างน้อยจึงเห็นว่าผู้ถูกร้องมีความผิดตามข้อกล่าวหาที่1และ2โดยยืนยันว่ากกต.ไม่ได้มีมติเอกฉันท์ในกลุ่มคนสำคัญมีแต่เป็นมติ5-2เสียงนักการเมืองคนสำคัญสำคัญของประเทศไม่มีเส้นเงินออกจากตัวเองแต่จะออกจากคนรอบข้างหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันส่วนใหญ่ที่ออกจากพยานบอกว่าให้ไปรับเงินสดที่ชั้น4เป็นคำกล่าวอ้างไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์ส่วนเส้นเงินสว.ตัวจริงบางคนยกตัวอย่างจากประจวบคีรีขันธ์เส้นเงินมือจ่ายโอนไปทางใต้สุราษฎร์ท่านโอนเป็นแสนๆอยากรู้ว่ารับจากมาจากใครผมก็ถามคณะที่26ว่าคนที่โอนเป็นใครเพื่อที่จะได้ไปต่อแต่ได้รับแจ้งว่ากกต.มีมติ 4-3 ไม่รับเส้นเงินนี้จึงเป็นมันจึงไปไม่ได้แต่ผมก็เห็นว่าผิดจะให้ไปถึงแหล่งเงินที่โอนเพื่อไปต่อก็มีข้อจำกัด
1: ทำไมเขาต้องไม่รับเส้นเงินนี้ด้วยอะคะไม่เข้าใจ
0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: กกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนี้เหตุผลเพราะอะไรอะคะเพราะว่าการที่เราจะมัดใครมันต้องเอาเส้นเงินเป็นหลักไม่ใช่หรอคะ
0: เนี่ยแต่เนี่ยได้ให้รายละเอียดเรื่องนี้ซึ่งมันก็เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่นะซึ่งก็แปลกๆอยู
1: ่ซึ่งการที่ไม่ไปเส้นเงินเนี่ยมันก็หลุดสิคะ
0: คือเข้าใจว่ามติ4-3เนี่ยเป็นมติภายในคณะที่26เขาเองนะ
1: เหรอคะ
0: เป็นมติ
1: ไม่ใช่4-3ได้ไงคะคณะที่26อ่ะค่ะนี่ได้รับแจ้งว่ากกต.มีมติค่ะ
0: อ๋อกกต.มีมติเลยใช่มั้ย
1: ค่ะ43ถึง7นี่ฮะ
0: ทำไมถึงต้องไปให้กกต.มีมติตรงนี
1: ้ดิก็แปลกใจว่าคือถ้าท่านพูดเนี่ยแสดงว่ามันมีความหมายฮะก็ดิเงินเนี่ยเวลาจะโอนเนี่ยเขาไม่จบเขาไม่ลงที่ประจวบเขาโอนไปทางใต้แล้วค่อยบกขึ้นมาใช่ไหมคะลงไปทางใต้สุราษฎร์ท่าน
0: เขาไปสุราษฎร์สุราษฎร์
1: ให้ทางสุราษฎร์จ่ายขึ้นมาอยากรู้ว่ารับ
0: เป็นหัวใจ
1: ผมก็ถามคณะที่6ว่าคนที่โอนเป็นใครจะได้ไปต่อได้ปรากฏเขาไม่รับเส้นเงินนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ก็งงกันไป
1: ไม่งงอะค่ะเคลียร์เลยเคลียร์มากเลยค่ะ
0: โอเคสกัดตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งไข่เลยเอาตั้งแต่แรกไว้ก่อนเลย
1: ต้องระดับนี้
0: อันนี้เขาเรียกว่าคือในสำนวนพิจารณามันมีบางแผ่นก็ดึงออกนี่เป็นพยานหลักฐานเนี่ยดึงออกไปจากนั่นเลย
1: ดึงเส้นเงินออก
0: ดึงพยานหลักฐานไอ้ทรัพย์สินเส้นเงินนี่เป็นจุดสำคัญที่สุดนะถ้าจะเล่นงานก็ต้องเล่นกันด้วยเส้นเงิน
1: ก็อย่างเมื่อวานนี้ที่ยังถามว่าคนหนึ่งที่พี่ไพศาลบอกเป็นผู้หญิงและเป็นเสมียนที่โดนอ่ะที่อยู่ทางใต้อ่ะค่ะ
0: เป็นเสมียนของพรรคการเมือง
1: แล้วยังก็เลยถามว่ามันมีแรงจูงใจอะไรที่เสมียนจะต้องเป็นคนจ่ายเงินแล้วเสบียนเอาเงินจากใครมาจ่าย
0: ก็ไม่น่าจะอยู่ในฐานะที่จะไปแล้วผลประโยชน์ก็ไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องอะไรนะยกเว้นแต่ว่าได้รับคำสั่งจากใคร
1: แล้วทำไมมันจบแค่ที่เสบียนค่ะ
0: ปรากฏชื่อของปรากฏหลักฐานอยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่คุณสิทธิโชติว่าเนี่ยหลายจุดเนี่ยมันต้องไปต่อให้ได้เพราะมันจะจบแค่คนแค่นี้เนี่ยมันดูแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่มันเล็กน้อยมากนี่เป็นต้นนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับ
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ติด9:14 ครับ
1: ค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีมติหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็มีความวิตกกันอยู่สุดท้ายเขาจบแล้วนะคะก็คือล้มมติครม.มีมติล้มการสร้างกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ค่ะที่จะมีงบผูกพัน3ปีก็คือยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่และนำงบผูกพัน3ปีก็คือปี69ถึงปี71มูลค่า 3,500 ล้านคืนคลังค่ะก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ชะลอการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในมาตรการเร่งด่วนสำหรับแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพทีนี้คมนาคมก็จะแก้ปัญหาโดยการเช่าอาคารจำนวนการชั่วคราวในระยะสั้นแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบโครงการในระยะยาวเป็นการเช่าอาคารที่ก่อสร้างโดยหน่วยงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แทนเดินเห็นด้วยนะคะ

0: เห็นด้วยมันแล้วก็ตอนนี้บริษัทรับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ยมันเหลือไม่กี่บริษัทละไอ้วันนั้นที่เราอ่านดูคือเสี่ยงจะไปต่อไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะบริษัทรับเหมาของไทย
1: ก็บริษัทใหญ่หนึ่งก็กำลังเข้าสู่แผนฟื้นฟูอยู
0: ่ค่ะ
1: ที่เป็นบริษัทใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: เป็นแม่เขาก็เป็นบริษัทใหญ่มากแล้วก็มีอาการงอนแงนงอนแงนอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นบริษัทอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันอยู่ในสถานะล้มละลายก็เข้าสู่แผนฟื้นฟูก็มันมีเจ้าที่เขายังไปได้ดีก็มีนะเจ้าที่เขาไปได้ดีบางคนก็อธิบายบอกว่ามันแล้วแต่ยุคด้วยยุคนี้การเมืองแบบนี้มันก็จะมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เขาไปได้ฉลุยก็มีอยู่ส่วนคนที่ตกสำรวจในทางการเมืองก็ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนกันบางคนก็แทบเราพูดง่ายๆว่าปิดฉากเลยเตรียมล้มละลาย
0: อันนั้น
1: ก็ไปส่วนที่เป็นพอรอดก็ต้องกระเสือกกระสนกับส่วนที่ก็ไปชิวเลยก็เป็นอย่างนี้นะมันก็จะมีสามสถานะนี่ในส่วนก่อสร้างนะ
0: แต่พวกซับคอนแทคก็เหนื่อยมากนะคะพี่ไพศาลบริษัทใหญ่ได้งานจริงแต่ดึงเงินมากมากมากมีคนมาบอกให้เรียนฟังดึงเงินสุดฤทธิ์จนเขาจะตายอยู่แล้วค่ะค่ะ
1: ก็มันเม็ดเงินมันน้อยลงนะตัวเล่นมันเยอะเขาจะนำหน้าต่อรองก็สามารถที่จะอยู่ในมือผู้ที่เขากลุ่มงานได
0: ้ค่ะวันนี้เมื่อตอนเช้าเนี่ยนะคะ เครือข่ายแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยประมาณ50คนนำโดยนายมนัสโกศลเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยได้รวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและเปลี่ยนผ่านแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างเป็นธรรมเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ะโดยมีสภาพแรงงานจากค่ายรถยนต์ต่างๆเข้าร่วมก็คือ Honda Toyota สภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่ Isuzu Mitsubishi Nissan Ford และ Mazda ก็7เลยนะคะแล้วก็มีสภาพแรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ธนบุรีประกอบรถยนต์เป็นโรงงานแรกของประเทศไทยที่ประกอบรถเบนซ์ค่ะพี่เดชเดชสารเขาขายเบนซ์มา 70-80 ปีแล้วก็รถเบนซ์ประกอบครั้งแรกก็คือที่ธนบุรีนะคะธนบุรีพาณิชย์กลุ่มนี้แล้วก็สหภาพแรงงานฮีโน่ด้วยสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานประกอบด้วย1สิทธิประโยชน์จากรัฐต้องแลกกับงานและมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยรัฐบาลควรปรับโครงสร้างมาตรการส่งเสริมการลงทุนและภาษีให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างรถนำเข้าทั้งคันกับรถที่ผลิตและสร้างการจ้างงานในประเทศไทย 2. ดูแลและปกป้องห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ 3. รักษาฐานการผลิตในประเทศไทยโดยเฉพาะรถกระบะค่ะและพร้อมพายานยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่อนาคตนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐลงทุนกับแรงงานไม่ใช่ปล่อยให้แรงงานเป็นผู้แบกรับต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านพร้อมสนับสนุนและกระตุ้นตลาดรถกระบะรวมถึงผลักดันโครงการช่วยเหลือฐานการผลิตเติมอาทิรถเก่าแลกรถใหม่เพื่อรักษาการจ้างงานและขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในระยะต่อไปเขาก็ออกโครงมาแล้วแต่เขายังไม่กล้าเคาะตัวเลขค่ะพี่ไพศาลไอ้ที่เรียกร้องกันเนี่ยเขาก็จะทำอย่างนั้นนั่นแหละแต่เขายังไม่กล้าใส่ตัวเลขลงไปกลัวเราตกใจมั้งฮะค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่
0: ฮะไม่ใช่อ่ะ
1: ไม่เขาอย่างนั้นอ่ะเขาม
0: ันยากอ่ะเข้าใจว่ายากมันก็ยากจริงๆแหละ
1: คือนโยบายเปลี่ยนผ่านไปสู่รถ EV ก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเกิดแล้วก็สร้างไอ้ฐานอุตสาหกรรม EV ขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะเพราะช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านเนี่ยทำยังไงใ

0: รถยนต์สันดาปของค่ายญี่ปุ่นเขาเนี่ยมันสามารถที่จะส่งต่ออยู่ต่อจนกระทั่งส่งไม้ไปสู่เรื่องของกระบวนการเพราะญี่ปุ่นเองเขาคงจะมีเชื่อว่าเขาก็คงจะพยายามที่จะถ้ากระแสไอ้เรื่องของ EV มันขึ้นมาแรงนะเขาก็ไปได้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าเขาจะไปไม่ถึงนะผมเข้าใจว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่จีนเขาใช้อยู่เนี่ยก็บริษัทญี่ปุ่นก็ไปร่วมลงทุนทำอยู่รถแบตเตอรี่รถยนต
1: ์คืออย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลถ้าจีนทำได้เป็นร้อยยี่ห้อทำไมญี่ปุ่นจะทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่มีไอตัวอะไรครับพี่ไพศาลแร่เอิร์ธหรอคะที่มันต้องใช้ในรถอะค่ะ
0: พวกชิปพวกนี้จะต้องมาผลิต
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นชิปเป็นไม่ได้
1: เขาไม่มีวัตถุดิบตรงนั้นค่ะ
0: เขาไม่สามารถที่จะคุมในเรื่องปัจจัยตรงนี้ได้อาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่ง
1: เขาต้องคือถ้าเขามาลงตลาดนี้เขาก็ยังต้องพึ่งจีนอยู่ดีค่ะก็เลยไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ
0: ครับวันนี้คุณศิริศักดิ์เราพักแล้วใช่ไหมไม่ต้องพักเลยใช่ไหมไป30เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคคุณศิริศักดิ์วันนี้ไปเข้าร่วมในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยในการประชุมเวทีอันครอสก็ตามรายงานข่าวเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังกล่าวถ้อยแถลงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982นะก็ไปร่วมประชุมนะเวทีที่สิงคโปร์คุณศิริศักดิ์บอกว่าดูเหมือนว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวที่เรากล่าวแบบนั้นเพราะเราก็กล่าวตรงไปตรงมาคือคุณศิริศักดิ์เนี่ยบอกว่าก
1: ัมพูชามักจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อย
0: ไทยเนี่ยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนะแล้วก็
1: แต่ในขณะที่กัมพูชาเองมักจะพูดจาที่ไม่เป็นความจริงกล่าวหาไทยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะพี่อาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: คุณศิริศักดิ์บอกว่าที่เรากล่าวบนเวทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกล่าวอย่างตรงไปตรงมานะประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลกับกระบวนการนี้ออกมาอย่างไรก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเจตนาของไทยเราต้องอยู่ด้วยกันเรามีปัญหาความขัดแย้งเราก็ต้องก้าวข้ามต้องมีความจริงใจและจริงจังแต่สิ่งที่เราเห็นกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเราต้องยกตัวอย่างให้คณะกรรมการประนอมเช่นการปล่อยคลิปเสียงคุยทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการพูดคุยกันส่วนบุคคลส่วนปล่อยแล้วเพื่อเจตนาอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะบั่นทอนรัฐบาลไทยในขณะนั้นสร้างความแตกแยกในประเทศรวมถึงการยิงเข้าไปในสถานที่พลเรือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้มีคนเสียชีวิตทรัพย์สินถูกทำลายและที่สำคัญทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดได้รับบาดเจ็บโดยฝั่งกัมพูชาไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆนี่คือการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัย และยังกล่าวถึงสิ่งที่นายปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาพูดเสมอว่าจะต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อที่จะได้เดินหน้าแต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันในเวทีต่างๆการใส่ร้ายกล่าวหาประเทศไทยไม่หยุดยั้งเช่นเวทีคณะมนตรีสหประชาชาติเวทสหประชาชาติแห่งมนุษยชนรวมถึงขณะนี้ในเวทีที่ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทบทวนอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงครั้งที่3ระหว่างวันที่13ถึง18กันยายนก็มีการกล่าวหาประเทศไทยมันไม่สิ้นสุด แล้วเราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อย่างไรในการจะเข้าสู่กระบวนการประนอมส่วนที่กัมพูชาบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นหลังไทยยกเลิก MOU 2544ต้องดูว่าเหตุใดจึงยกเลิกเพราะไปไม่ได้เราก็รู้ว่าไปไม่ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการแค่2รอบหลังจากนั้นก็ไม่มีความคืบหน้าส่วนหนึ่งมาจากที่เขาเผาสถานทูตไทยทำไมไม่พูดตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอยกเลิก MOU 2544ให้มาเริ่มกันใหม่เพราะกัมพูชาเป็นภาคีอันครอสแล้วก็มาคุยในระดับทวิภาคีกันที่จริงคณะผู้นำสองประเทศเจอกันที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ในการประชุมสุดยอดอาเซียนก็ตกลงว่าจะพยายามพูดคุยทวิภาคีทั้งประเด็นทางบกทางทะเลสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันแล้วเราจะสามารถเดินหน้าในประเด็นต่างๆนี่เป็นวิธีการที่ประเทศเพื่อนบ้านปฏิบัติระหว่างกันนะก็ให้สัมภาษณ์
1: ขอบเขตของกระบวนการอันคอสที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในอ่าวไทยนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยในดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ไปเดียวเมื่อปี15ค่ะ2515นะคะซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการปี2516ค่ะเราไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศพี่สารเดือนนี่นะเรามีบุญมากเลยนะที่คุณศิริศักดิ์ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคือทั้งลีลาทั้งความรู้ท่าทีทุกสิ่งทุกอย่างต้องเบอร์นี้จริงๆไม่งั้นเอาไม่อยู่เลยนะคะสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาเนี่ยเรียนมีความเห็นอย่างนั้นเลยไม่งั้นเอาไม่อยู่จริงเพราะเขาต้องทิ่มแทงทุกเวทีเวทีเล็กเวทีใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำได้ทุกอย่างถ้าไม่ใช่เบอร์ใหญ่ขนาดนี้แล้วมีความเข้าอกเข้าใจและมีเครดิตพอเนี่ยเอาไม่อยู่อ่ะหนักมากขอแก้ข่าวนิดนึงเถอะเมื่อเช้านี้ค่ะเดียนก็อ่านไปด้วยความอินโนเซนต์เรื่องของคนอินเดีย5คนที่ไปกอดคอกันร้องไห้ไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะคะพี่ไพศาลไม่แปลกใจเมื่อเช้าพี่ไพศาลเชื่อทั้งหมดเลยป่ะคะทัวร์อินเดีย200คนมาพักโรงแรม5ดาวและมีผู้ชายอินเดียคนหนึ่งไปพาผู้หญิงขายบริการขึ้นมาบนโรงแรมไอ้เพื่อน4คนเห็นก็เลยแบบเอาบ้างโทรเรียกมาอีก4คนเป็น5คนก็ขายบริการกันไปเสร็จแล้วผู้หญิงไทยก็หยิบเงินกันไปคนละ 5,000 3,000 อะไรเบ็ดเสร็จ5คนรวมกันได้ 24,000 เงินหมดเนื้อหมดตัวเลย5คนอยู่ 24,000วันรุ่งขึ้นเขาพาขึ้นเรือไปเกาะช้างไปนั่งกอดคอไปร้องไห้
0: ไม่มีตังกินข้าว
1: ไม่มีตังกินข้าวซื้อน้ำก็ไม่มีคนในทัวร์ที่เป็นมาจากอินเดียด้วยกันน่ะต้องมาช่วยกันให้ข้าวให้น้ำในบอมที่เป็นไกด์เห็นก็สงสารพามาแจ้งความแล้วคนอินเดียนี่ก็บอกว่าตัวเองรู้ว่าโดนล้วงกระเป๋าแต่ตอนนั้นแล้วก็ทะเลาะกันผู้หญิงก็ขู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แยกกันไปเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปได้เลยว่าเนี่ยเจ๊คนนี้แหละที่มามีผู้สันทัดกรณีที่เป็นเพศชายเล่าให้ฉันว่าไม่เชื่อเลยค่ะเพราะว่าถ้ามานอนโรงแรม5ดาวจริงเนี่ยเขาจะไม่ไปจีบผู้หญิงที่โคโคนัทไอแลนด์มาบนห้องเด็ดค่ะพี่เพศานรู้จักโคโคนัทไอแลนด์โคโคนัทพาราไดซ์ไอแลนด์ไหมคะ
0: มันคืออะไร
1: มันคือใต้ต้นมะพร้าวแถวๆหน้าหาด
0: อ๋อที่มันซุ่มๆโอเคเขาเรียกเป็นสัตว์โอเค
1: โคโคนัทพาราไดซ์ไอแลนด
0: ์
1: เขาก็บอกเขาไม่เชื่อว่านอนโรงแรม5ดาวเพราะนอนโรงแรม5ดาวอ่ะไม่ไปนำพาจากโคโคนัทพาราไดซ์ไอแลนด์ขึ้นมาข้างบนหรอกแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการต่อรองอะไรกันแบบสุดๆแล้วไม่ลงตัวมากกว่า
0: ใจ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะมหานครรอบทิศอยู่กับเราสองคนนะคะไปจนถึงสองทุ่มค่ะสองจอค่ะดีเจก้วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ค่ะดีเจด้งครับจามอนกิจสุภภาค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังเราไปทั่วประเทศเลยนะคะ
3: ครับผม
2: อยู่ที่ไหนกันบ้างมาทักทายกันได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95ฝนตกกันทั่วฟ้าเมืองไทยไหมนะคะ88ท่านนะคะคุณปุญญวัฒน์นี่จะมาสังเกตได้เลยนะว่าจะมาช่วงเนี่ยช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะคุณปุญญวัฒน์จากอุบลเนี่ยจะมาแหละนะคะคุณวัฒถาพรคุณเด็กเส้นนะคะบอกฝนตกส่งสติ๊กเกอร์ว่ามีฝนตกคุณพี่หนึ่งคุณสะสีมาบอกข่าวพระกรุณาแยกให้ออกคนทำมั่วใช่คุณสมจิตบอกว่าฟังทุกเย็นพิษณุโลกฝนตกครับใช่ตกนะคะตกหมดเลยนะคะคุณบวนคุณไตรรัตน์นะคุณไตรรัตน์นะคะคุณศรีวัยนะคะคุณสมชายคุณเนเน่มุ้งมิ้งนะคะคุณธนากรคุณจุ๊บแจงคุณทองรินคุณสุภาพคุณจรูนนะคะแล้วก็คุณยายออสคุณยายออสคุณกัลยานะคะคุณยายออสก็คงจะแชร์ให้เราแล้วนะคะแหมคุณเด็กเส้นจำได้ไหมโด่งที่พี่ร้องอ่ะคงจะต้องให้ร้องพี่กล้วยร้องสดหน้าไมค์อีกได้ไหมครับชอบไม่ไหวเสียงหัวล้อหัวล้อ
3: รออาทิตย์นึงรอฟังพี่นะ
2: อ๋อเหรอจริงไหมเขามาถามเหรอรอที่หนึ่งปลายดง
3: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ก็ใครที่เป็นนักสะสมนะครับเดี๋ยวธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเป็นแบงค์100กับแบงค์500นะครับก็จะเริ่มเปิดให้แลก1ตุลาคมนี้นะครับใครที่แบบมีบางคนเขามีเป็นแฟ้มเลยเนาะบางคนเขามีเป็นกรอบรูปที่เอาไว้เก็บสะสมธนบัตรแต่ละรุ่นเนี่ยนะฮะก็เตรียมตัวได้นะครับนะฮะ1ตุลาคมนี้นะครับสามารถไปแลกได้นะครับที่นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะเป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ย 1-4 ตุลาคมนะครับหรือถ้าไม่อยากเดินทางก็เอาง่ายๆไปออมสินก็ได้ไปกรุงไทยก็ได้1ตุลาคมท่านเข้าไปแลกเลยนะครับแบงค์100ความพิเศษจะเป็นแบงค์ชนิดแนวตั้งนะครับรูปในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแนวตั้งแล้วก็จำนวน100บาทนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับส่วนแบงค์500เนี่ยจะเป็นแบงค์500สีม่วงเนี่ยด้านนึงเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปพระพันปีหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับในอิริยาบถต่างๆนะครับก็1คนจำกัดไม่เกินคนละ20ฉบับต่อชนิดราคา
2: คะ
3: นะครับใครสนใจก็เนี่ยนะฮะ1ตุลาคมนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดให้แรกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงประมาณปลายปีนี้นะครับพี่กวย
2: นะ
3: ก็ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดพิมพ์ธนบัตรนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสานินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
2: ะ
3: นะครับอีกอย่างละหนึ่งฉบับนี่สำหรับคนที่อยากสะสม
2: ะ
3: นะครับเนาะเรายังอยากเก็บไว้เลยนะพี่เน
2: า
3: ะ
2: ก็คือในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
3: ช่วงปลายปีนะครับมันจะเปิดให้แรกอีกแบบหนึ่งด้วย
2: คนไทยก็ควรจะมีเอาไว้นะ
3: เก็บไว้
2: เก็บไว้ค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ฝนตกสัตว์ที่อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยก็ต้องหาที่หลบฝนเหมือนกันนะด้ง
3: ก็แน่นอนเขาก็ไม่อยากเปียกกันเน
2: า
3: ะ
2: ไม่บางทีเราคิดว่าไงเฮ้ย สัตว์นี่ก็คงแบบคงจะตากแบบตากฝนตากอะไรได้อย่างเงี้ยเนาะมันมีภาพน่ารักมากเลยอะที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยแหละค่ะ
3: คร
2: ับ ที่นั่นจะมีช้างเยอะก็จะมีภาพคนก็ถ่ายมาใช่ช้างป่าเนี่ยโอ้เป็นหลายหลายถ้าเกิดนี่มันช้างป่าเป็นใช้เป็นเชือกใช่ไหมหรือเป็นตัวดง
3: เดี๋ยวก่อนนะก่อ
2: นมีช้างป่าแล้วกันมีช้างป่าเป็นหลายตัวเลยแหละหลายตัวนะหลายตัวเลยก็ปรากฏว่าเป็นหลบฝนอยู่ใต้พุ่มไม้รวมตัวกันนะแล้วภาพมันเขียวชอุ่มแล้วมันน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักเลยแหละเขาบอกว่ามีฝูงป่ากุยบุรีเหยียดยืนเบียดกันหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะก็ปรากฏว่าเป็นภาพฝูงป่าที่ไปหลบฝนเนี่ยนะคะแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าฝนตกแล้วก็ขอหลบฝนสักหน่อยแล้วกันธรรมชาติในวันฝนพรำก็มีมุมอบอุ่นให้เราได้ยิ้มตามเสมอความสุขของสัตว์ป่าคือกำไรของธรรมชาติโอ้ยคนก็แห่เข้าไปดูกันมากเลยนะคะแล้วก็บางคนเข้าไปไม่บอกไงอัดกันเข้าไปครบเลยจริงมันแน่นเลยแหละโอ้ยเห็นว่าอัดกันเข้าไปครบเลยน่ารักที่สุดขอบคุณที่ยังมีต้นไม้ใหญ่ๆให้ได้พักพิงหลบแดดหลบฝนอันนี้คือพี่ชิคก็จะสะท้อนถึงว่าการที่เรามีป่าเขียวชอุ่มเนี่ยมันก็มีทำให้แบบสัตว์ป่าที่อยู่คู่กับป่าเนี่ยเขาก็มีชีวิตอยู่กับป่าได้มีที่พักพิงให้เขาเนาะเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าสัตว์ก็ต้องอยู่คู่กับป่าเขามีชีวิตมีความรักเหมือนกับมนุษย์แบ่งปันกันบ้างเถอะนะคะเขาบอกว่านะอย่าไปเบียดเบียนเขาช่วยกันสงวนป่าไว้ให้เจ้าของบ้านอยู่อย่างมีความสุขนะคะก็เพราะว่าสัตว์พวกนี้เขาก็อาศัยอยู่กับป่าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเวลาคนเข้าไปเนี่ยก็ไปลุกเนี่ยลุกที่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีที่อยู่อุ้ยภาพน่ารักมากจริงดงเขียวชอุ่มก็น่ะขอทุกคนรักษาผืนป่าของประเทศไทยด้วยนะคะอย่าให้เป็นเขาหัวโล้น
3: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: เอาวกกลับมาเรื่องพายซะหน่อยวันนี้มีตัวเลขที่ตำรวจสอบสวนกลางเขาเปิดออกมาก็ตกใจอีกแล้วครับพี
2: ่ค่ะ
3: นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเส้นเงินของวัดที่ตอนแรกเขาเจอ92 ล้านนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะเขาไปเจอเงินในบัญชีนะฮะ
2: เจออันนั้นเงินแล้วก็ได้เจอมีทองคำด้วยใช่ไหมตอนนั้น
3: ใช่นะครับแต่ว่าพอเจาะลึกลงไปอีกเนี่ยนะฮะเงินในบัญชีของสมีโชติเนี่ยนะครับหรือว่าอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะฮะบัญชีส่วนตัวแกมีเงินทั้ง300 กว่าล้านนะพี
2: ่ฮะ
3: 300 กว่าล้าน
2: มีเงินในบัญชีอุ้ยแล้วถ้าเกิดมีเป็นชื่อของเจ้าวาดเงี้ยแล้วแบงค์เขาไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือว่าทำไมชื่อเจ้าวาดถึงมีเงินถึงต้องมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่ในมันชื่อบัญชีเป็นวัดอ่ะถ้าเป็นชื่อเจ้าวาดเลยอ่ะมันก็ต้องไม่ปกติป่ะ
3: คุณนั้นฟังทางท่านมหาหมีอ่ะครับทางสำนักพุทธอ่ะท่านบอกว่าคือบางทีเนี่ยมันก็มีนะประเภทแบบว่าทำวัตถุมงคลแล้วก็เหมือนกับในนามวันเกิดก็ทำในนามส่วนตัวไม่ได้ใช้ชื่อวัดอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะแยกกันลำบากนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ชื่อวัดใช้ชื่อวัดในการขายวัตถุมงคลนะแต่ก็มีที่บอกว่าทำในนามส่วนตัวในโอกาสพิเศษ อะไรแบบเนี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาอาจจะคิดว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าเขามีบัญชีเงิน300 ล้านนะพี
2: ่ค่ะ
3: โอ้โหนะแล้ววัดจะขนาดไหนอ่ะหรือยังไงอ่ะโอ้นี่แหละนะครับตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมนะครับแล้วก็ขยายผลเฟส2และเฟส3ต่อนะครับสำหรับวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับยังไม่ได้จบเพียงแค่นี
2: ้
3: นะฮะยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: นี่แฟนๆรายการเราน่ารักมากพี่กะแล้วแหละว่าเดี๋ยวพี่สงสัยช้างเป็นยังตัวหรือเชือกเนี้ยตอบมาแล้วคุณธนากรบอกว่าช้างป่าเรียกตัวใช่ใช่ช้างป่าเป็นตัวแล้วเกิดมีไปเยอะก็เป็นโขลงอันนี้เนี่ยเป็นโขลงมันเป็นโขลงเลยไปลองไปเปิดดูนะคะว่าช้างป่าเซิร์ชคำว่าช้างป่ากุบลินหลบฝนอะไรก็ได้น่าจะขึ้นนะน่ารักมากเลยนะคะมาดูข่าวนี้กันบ้างที่เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของวัดจุฬามณีเนาะคนนี้แม่ค้าคนที่ตกเป็นข่าวเนี่ยไปฟ้องแล้ววันนี้ไปแจ้งความตำรวจแล้ว คุณพจนีพันเทียนหรือว่าในนามที่คนรู้จักกันมาเป็นยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวเนี่ยเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวชื่อดังเนี่ยไปกับแฟนหนุ่มเลยนะคะไปกับแฟนหนุ่มเลยไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับเพจ Facebook ที่มีการนำภาพของตัวเองไปเชื่อมโยงกับเจ้าวัดวัดจุฬามณีในประเด็นชู้สาวแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหนักเลยค่ะคุณยุ้ยเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยทำธุรกิจรับจัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทำงานต่างๆความสัมพันธ์กับวัดจุฬามณีเป็นเพียงผู้ประกอบการที่เคยได้รับความเมตตาจากทางวัดจ้างไปออกโรงทานเหมือนกับร้านทั่วไปแหละนะคะในพื้นที่เหมือนร้านทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวตามที่ถูกเพจนี้เนี่ยมีเพจที่เขาพูดนะพูดถึงนำไปสร้างเป็นข่าวเท็จซึ่งการกระทำนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อการรับงานแล้วก็รายได้ของครอบครัวเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วยยืนยันว่าจะไม่มีการยอมความโดยเด็ดขาดเลยนะคะส่วนแฟนหนุ่มที่ไปด้วยนี่ก็พูดว่าตัวเองแล้วก็คุณยุ้ยเนี่ยคบหากันแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาข่าวลือเนี่ยไม่มีส่วนใดที่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยเลยนะคะคุณยุ้ยก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยวก็เลยบอกว่าฝากถึงประชาชนและผู้เสพข่าวในโลกออนไลน์ให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารและอย่าเพิ่งหลงเชื่อข่าวลือที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงโอ้โหแต่ว่าคุณยุ้ยสวยมากเลยเนาะสวยแซ่บเลยแหละเออสวยสวยแล้วแต่งตัวโอ้สวยแหละเนี่ยมีแต่คนไปรอซื้อก๋วยเตี๋ยวเออแต่คุณยุ้ยก็คงจะมีคนไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณเยอะๆนะเออ
3: ครับ
2: ค่ะแต่ก็แจ้งความแล้วล่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: พาไปที่พิษณุโลกหน่อยครับบางบ้านเนี่ยก็คือมีอาชีพเก็บของเก่านะเก็บของเก่าก็พูดง่ายๆก็บางทีก็ของเก่ามันก็คือขยะนะพี่น้ำบางทีนะขวดพลาสติก
2: แต่ลงไว้เรื่องของเก่าคือขยะเนี่ยคือบ้านพี่เนี่ยตระกูลพี่ที่เพชรบุรีเนี่ยมีหลักเป็นร้านของเก่าพี่เองพี่ก็อยู่กับร้านของเก่ามาตลอดนะ
3: ตั้งแต่เด็กรวยนะ
2: ตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เด็กอ่ะคือแบบตอนเย็นก็ไม่ได้แบบว่าเรียนมาก็ไม่ได้ไปอ่านหนังสือทำกันบ้านหรอกนะต้องมานั่งรับคนเข้ามากันคือคุณฐานะนี่ก็ทำนากันปุ๊บเนี่ยเวลาช่วงที่นั่นรอข้าวจะโตใช่ไหมเขาก็ขึ้นรถกันเป็นคันๆแล้วก็เขาเรียกอะไรหาบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรถเด็กก็ไปจอดในหมู่บ้านเขาก็พาไปหาของเก่ามาแล้วก็มาขายเราต่ออีกทีหนึ่งเราก็เป็นฝ่ายที่โอ้ยเดี๋ยวขวดเป็นกระบวงเป็นแบบภูเขาเลยเราก็ต้องจับแยกจับอะไรเงี้ยพี่อยู่กันเนี่ยมีบางคนเหมือนกันแบบเราก็เคยโดนเหมือนกันโดนเพื่อนๆโดนอะไรเงี้ยมาบอกว่าอุ้ยขยะอะไรเงี้ย
3: เด็กๆก็จะล้อกันนะ
2: โดนก็ล้อโดน
3: รู้ไหมขยะเนี่ยเงิน
2: ทองคำขยะทองคำ
3: เออขยะทองคำเนี่ยเงินนะเห็นเศษขวดเศษ
2: ใช
3: ่พลาสติกด้วยนะครับแต่มันก็ต้องเก็บแบบไม่ทำให้ข้างบ้านเดือดร้อน
2: ใช่ต้องแยก
3: ใช่
2: พลาสติก
3: โลกเนี่ยนะครับคุณป้าวัย65 ปีแกเก็บขยะจนล้นหน้าบ้านออกมาแล้วตอนนี้มันเริ่มเป็นปัญหาแล้วสิครับ
2: โอ้โไม่ได
3: ้รถจะเข้าจะออกในซอยก็เริ่มไปขวางเขานะฮะกลิ่นเกลิ่นเอ่ยก็เริ่มมีนะครับเริ่มไปขวางทางข้างบ้านเขาละล้นไปข้างบ้านเขาละนะครับก็วันนี้เองนะครับทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาล นะครับนครพิษณุโลกสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ไปหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับว่าบ้านของคุณป้าวัย65เนี่ยอยู่ที่ถนนศรีธรรมไตรปิฎกดีอินซอย 1/1 เก็บขยะจนล้นออกมาในบ้านเนี่ยป้าจะอยู่กับพี่น้อง4คน นะคือสภาพบ้านเนี่ยก็มีขยะใส่ถุงดำเนี่ยเยอะอยู่แล้วตอนนี้หนักกว่าคือล้นออกมาหน้าบ้านแล้ว
2: มีอะไรบ้างสงสัยเป็นขวดพลาสติก
3: ทุกอย่างที่ขายได
2: ้
3: เก็บหมด
2: แล้วเดี๋ยวนี้ขายได้เขารับซื้อเยอะเยอะมากกว่าเดิมนะเมื่อก่อนพี่เด็กๆพี่จำได้ว่าไอ้ขวดอย่างเงี้ยพวกขวดพลาสติกพี่ไม่ซื้อไม่รับซื้อที่บ้านไม่รับซื้อนะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวนี้รับซื้อหมดเลย
3: ใช่ตอนนี้คือแกเก็บมาแต่ยังไม่ได้ไป
2: แล้วมันไปขายกระทบกับข้างบ้านหรือว่ายังไงเขาร้องเรียน
3: มามันเริ่มไปขวางถนนมันเริ่มล้นล้ำพื้นที่ไปข้างบ้าน
2: แล้วกลิ่นล่ะ
3: กลิ่นด้วยแล้วก็เรื่องของแบบตัวพวกสัตว์แมลงสาบหนูเนออะไรพวกนี้มันก็มาด้วยไงเออมาก็เลยร้องไปนะครับเจ้าที่เขาเลยดำเนินการก่อนนะครับเรียกรถมาอันไหนขายได้เอาขนไปขายเลยคุณป้าไม่ต้องรอแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ไปทีเดียวละนะครับเออปรากฏว่าคุณป้าก็ไม่ค่อยยอมนะคุณป้ายอมให้เอาของข้างนอกบางส่วนนะครับไปขายแต่ไม่ยอมไม่เอาของที่อยู่ในบ้านออกมา เพราะเธอขอคัดแยกเองก่อน
2: เอาจริงของพวกนี้ไม่ควรอยู่กับเรากับตัวเจ้าของบ้านเองก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะทั้งกลิ่นทั้งเรื่องของเชื้อโรคเราก็จะไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งของพวกนี้เป็นของที่ทิ้งของเลยคือเขาต้องไปเก็บมันด้วยใช่ไหมเขาไม่ได้แบบว่าใช้เฉพาะของเขาเอง
3: ใช่
2: ใช่ไหมเขาต้องไปเก็บมาแล้วอย่างที่พี่บอกเขาก็ต้องเก็บแล้วก็ขายวันต่อวันนะพี่ว่าเออไม่ควรเก็บไว้เยอะขนาดนี้ค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
0: มหานครโรคทิพย์
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โกพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอบประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครโรคทิพ
12: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
13: มหานครรอบทิศอันดับ5
14: อ้าวอันดับ5นะคะโหเอ๊ะสายหลุดสายหลุดต่อใหม่สายหลุดไปอันดับ5ก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์มากเลยนะที่คุณตานะคุณตาวัย70ปีพลัดตกบ่อน้ำเป็นบ่อคล้ายๆบ่อน้ำโบราณสมัยก่อนที่ว่าต้องเอากระป๋องอันไหนเราก็เอาน้ำขึ้นมาแล้วมีเชือกใช่ไหมเชือกดึงขึ้นมาเนี่ยเป็นบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำลึกช้างได้แล้วเห็นก็เป็นบ่อลึกด้งมาแล้วใช่ไหม
15: ครับผม
14: กำลังพูดถึงเรื่องของคุณตาวัย70ปีเนี่ยพลัดตกบ่อน้ำลึกไปต้อง5เมตรอ่ะแล้วก็อยู่ในนั้นนานถึง5ชั่วโมงกว่าเลยนะเออถึงรอดมาได้เรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราว

0: ไปก็พบว่ามีคุณตาชื่อสุริยันอายุ70ปีอยู่ในสภาพอิดโรยเสื้อผ้าแล้วก็ร่างกายเปียกโชกเนี่ยเริ่มหมดเรี่ยวแรงแล้วแหละสภาพเนี่ยใกล้เคียงกันไปตัดหญ้าข้างๆใกล้กับบ่อน้ำเนี่ยมีเครื่องตัดหญ้าวางอยู่นะคะสอบถามคุณตาก็บอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยมาตัดหญ้าแถวเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าหญ้ารกเนี่ยมีบ่อปูนอยู่ด้วยตอนนี้ก็ตัดเป็นเลื่อยเนี่ยก็เลยพลัดตกลงไปในบ่อไม่ทันตั้งตัวเลยโชคดีเนี่ยในบ่อมีกิ่งไม้ให้ยึดเกาะแล้วก็ไม่ได้ถูกกิ่งไม้หรือวัสดุภายในบ่อทิ่มแทงจนระบาดเจ็บนะคะหลังจากตกไปเนี่ยก็ไม่สามารถปีนขึ้นมาได้โอ้โห5เมตรอ่ะก็ปีนขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องลอยคออยู่ในน้ำเนี่ยแล้วก็อาศัยเกาะกิ่งไม้ประคองตัวเองเอาไว้ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นรวมเวลา5ชั่วโมงกว่าตอนนั้นเนี่ยเรี่ยวแรงก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะก็เลยพยายามร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็อธิษฐานอันนี้มันเชื่อเรื่องไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ ขอความช่วยเหลือแล้วก็อธิษฐานขอให้มีคนผ่านมาเห็นแล้วก็ช่วยตนออกจากบ่อเนี่ยนะคะเนี่ยก็เลยมีคนเดินออกมามีคนมาเห็นเข้านะก็เลยช่วยกันคุณตาวัย70ก็บอกว่าการรอดชีวิตครั้งเนี้ยก็เชื่อว่าเป็นเพราะพระบารมีของหลวงปู่ทวดที่แขวนที่คอโดยเชื่อว่าท่านช่วยคุ้มครองแล้วก็ดลใจให้มีชาวบ้านเดินผ่านมาบริเวณนี้แล้วก็ได้ยินเสียงตัวเองร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เลยไปตามคนมาช่วยตัวเองขึ้นจากบ่อได้ทันเวลาโหถือว่าเนี่ยปาฏิหาริย์มากเลยนะตกไปถ้าไม่มีใครลึกอ่ะแล้วถ้าแถวนั้นเป็นหญ้าแย่ๆไปหมดเลยถ้าไม่มีคนเดินไปเห็นเลยเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะเพราะว่า70ปีจะทนอยู่กับน้ำอ่ะไม่มีน้ำอยู่ที่ก้นบ่อด้วยอ่ะจะทนอยู่ได้กี่ชั่วโมงใช่ไหมเออเนี่ยก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ช่วยกันแต่ว่าคุณปู่ก็เลยโชว์พระที่ห้อยคอแม้คุณตาคงจะแบบทำความดีแหละนะคะพระก็เลยคุ้มครองไงพระที่ห้อยคอในด้งพระจะคุ้มครองแต่คนดีนะใช่ไหม
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: พระคุ้มครองคนดีถูกต้องเลยนะครับแต่ที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกบางทีตอนนี้อยากเข้าวัดแต่เข้าไม่ได
0: ้
2: เพราะว่ามีรังแตนนะครับเป็นร้อยรังเลยฮะตอนนี้อยู่บนศาลาครับพี่
0: เห็นแล้ววันนี้พี่เป็นบรรณาธิการข่าวตอนชั่วโมงพี่เห็นจากภาพนะโอ้โหมันเกาะเยอะมากที่มันไม่ใช่ที่ไม่รู้เหมือนกันคือไม่ใช่มันเกาะเยอะที่สุดคือแถวบริเวณครัวมั้งอู้ยเห็นแล้วขนลุกอ่ะแล้วดงเล่าสิ
2: ใช่ใช่แล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้มาธรรมดานะมันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่นะมันต่อยคนด้วยนะครับ
0: เออ
2: นี่ฮะก็ตอนนี้เจ้าวาดวอนนะครับใครที่มีความสามารถนะช่วยมาเอารังแตนออกจากวัดให้หน่อย
0: ค่ะ
2: อย่างที่บอกเป็นร้อยร้อยรังเนี่ยที่พี่กวยบอกศาลาโรงครัวก็มีเมนบนเมนก็
0: ม
2: ีนะครับคนเนี่ยโดนต่อยเยอะบนเมนนะฮะศาลาที่จัดงานศพนี่ก็มีนะครับผู้สื่อข่าวลงไปดูนะครับที่วัดป่าศิลาทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้โหไปก็เจอจริงอย่างที่เขาคงถ่ายมาให้ที่พี่กวยเห็นแหละเป็นร้อยร้อยรังนะฮะพระเริ่มอยู่ไม่สุขชาวพุทธเริ่มไม่กล้าเข้าวัดหลวงพ่อบอกที่นี่ไม่มีเรื่องอะไรนะโยมแต่ว่าที่ไม่กล้าเข้าเนี่ยกลัวรังแตน คนเลยไม่กล้าเข้า
0: น่ากลัวจริงโด่งพี่ว่าน่ากลัวเรื่องคนนี้เขาไม่เชื่อกันเลยเพราะว่าอะไรว่าวัดก็บอกว่าเคยจำกำจัดแล้วแต่มันก็มาอีกอ่ะ
2: ก็มาอีกเนี่ยสองปีเนี้ยเริ่มมากขึ้นจนตอนนี้เป็นร้อยร้อยรังนะครับโอ้โหนะเขาบอกถึงแม้ว่ารังแตนเนี่ยมันจะพิษมันจะไม่แรงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนแพ้นี่ก็ทำให้หน้าตาบวมได้เหมือนกันนะครับ
0: โอ้ยแล้วคนแพ้เยอะๆเนี่ยมันถึงขั้นเสียชีวิตได้นะ
2: นั่นสิฮะโอ้ผู้รู้ถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะส่งข้อมูลไปให้กับทางวัดหน่อยนะครับว่าวิธีกำจัดเนี่ยยังไงอะหลวงพ่อบอกขึ้นไปทำลายปุ๊บโดนต่อยเลยนะ
0: ใช
2: ่จริงๆพวกคนที่ทำคอนเทนต์ที่เขาไปหาน้ำผึ้งป่าใบป่านะพวกนี้น่าจะไปทำคอนเทนต์ช่วยกำจัดให้หน่อยนะร้อยหลังนี่ก็ได้คอนเทนต์เยอะนะ
0: โอ้พักนี้พี่ก็เห็นนะข่าวแตงวัดเข้ามาเนี่ยมีแตนเยอะเหมือนกันอะแตนโอ้ผึ้งก็เยอะตั้งแต่น้ำผึ้งเนี่ย
2: ครับผม

0: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ทุกวันอังคารนะคะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ไม่อยู่นะคะแต่ว่าก็ยังมีการประชุมเหมือนเดิมก็คือมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมค่ะพี่เห็นมีมติหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยโด่งวันนี้นะคะโดยแถลงโดยโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็คือคุณเอกภพคุณหมอเอกภพเพียรวิเศษนะคะหมอเอกเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงมติหนึ่งเลยนะคะคือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่ามักจะมีผลออกมาเรื่องดัชนีการทุจริตของไทยมันไม่ดีผลออกมาเนี่ยตกตามลงเรื่อยๆแล้วเวลาไปสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเนี่ยปรากฏว่า 189.1 เนี่ยบอกว่าอุปสรรคของการประกอบธุรกิจคืออะไรคือการคอร์รัปชันระดับปานกลางถึงมากเนี่ยวันนี้นะครม.ก็มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการ1กลม1โปร่งใสไร้เถ่าโครงการนี้คืออะไรโครงการนี้นำเสนอโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพล.นะคะเพื่อที่จะมุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางนะคะโดยให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยคัดเลือกการบริการหรือว่ากระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขเกิดเป็นรูปธรรมนะคะโดยมอบหมายให้สำนักงานกพล.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแล้วก็ติดตามในระยะแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะมี24หน่วยงานนำร่องโดยให้มีการคัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตเช่นอะไรล่ะดงที่มีความเสี่ยงอ่ะหน่วยงานที่ต้องแบบอนุมัติอนุญาตมีการไปตรวจสอบมีการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีการต่อใบอนุญาตนะคะนี่แหละก็จะเป็นโครงการ1กลม1โปร่งใสไร้เถาอ่ะท่านถ้าเกิดเร็วๆเนี่ยดงจะให้มีกลมไหนให้เข้าโครงการแต่พูดถึงอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีการต่อใบอนุญาตพี่ก็เอากรมการขนส่งทางบกกรมที่ดินอะไรเงี้ยเข้ามาได้ทำได้ไหมอะไรเงี้ย
2: เ
1: รื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีขอให้ทำจริงเขาบอกว่าเมื่อมีมติครม.วันนี้แล้วเนี่ยจะต้องทำให้เสร็จให้เห็นผลภายใน6เดือนจะรอดู
2: ครับผม
1: ไปแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดองเกือบร้อยคน
2: ได้เท่านี้นะ
1: ได้เท่านี้
2: ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปที่สตูแน่นอนนะครับวันนี้ขออภัยจริง
1: ๆค่ะเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ๆครับ
0: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SGC คอนกรีจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาวบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับเกริกกลางนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจัดเชิงเซาวัดกรุงกรักพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนอุบลราชธานีวัดศรีจอมพลสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วประสงค์สวดบทถวายพระพรผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและพระไตรพระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฤาจรัมพรและคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์และคณะบริษัทแบงก์คอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่นจำกัดมหาชนสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาอุตรดิตวัดศรีสิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้าเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตพิษณุโลกที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมลำปางสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดบริษัทมงคลเอเนยีจำกัดบริษัทท็อปไลท์ดิจิตอลจำกัดบริษัทซอร์สโคจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาสมุทรสาครวัดบ้านทวนกาญจนบุรีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ลำพูนสวดมาติกาสดับกรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทผ้า409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนยุติธรรมทางปกครองรุ่นที่2เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดสุทธาเทพรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังจังหวัดสุรินทร์สมาคมธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครแต่ทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะจ๊ะวันนี้ก็โอ้โหขออภัย FC ของ LTM FM 95ด้วยนะฮะโอ้โหตอนนี้รถติดมากฮะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันบนสตูเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวฟังเพลงเรื่อยๆกับหนุ่มน้ำมนต์ยาวๆกันเลยฮะวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะครับก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่กำลังรับชมทางไลฟ์สดตอนนี้นะฮะยังไงก็กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะใครที่กดแชร์แล้วก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะจ๊ะโอ้โหไม่เห็นหน้ากันเลยอย่าเพิ่งงอนดีเจนะดีเจกำลังรีบไปนะฮะก็ฟังเพลงยาวๆกันเลยนะครับเรื่อยๆกับหนุ่มหน้ามนนะฮะทักทายกันเข้ามานะอยากขอเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS ก็ได้นะฮะหรือว่าจะพิมพ์มาทางไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ยาวๆแน่นอนจนถึง 4:00 นนู่นแหละนะฮะเพราะว่าบรรยากาศกำลังดีด้วยฮะโอ้โหฝนตกแรงด้วยฝนตกแรงมากตอนนี้โอ้โหเศร้ากันเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญรถติดเยอะพอสมควรนะฮะพี่ๆคนไหนที่กำลังเดินทางไปไหนมาไหนก็ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะจ๊ะฝนตกแรงแบบนี้ที่สำคัญตอนนี้โรคกลับมาอีกแล้วนะฮะโอ้ไม่ว่าจะเป็นโควิดบ้างไข้หวัดใหญ่นะครับโอ้โหต้องแบบเวลาไปไหนก็ใส่แมสกันด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะยังไงก็สำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญครับในช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะพี่ๆคนไหนที่อาจจะคุยกับหนุ่มหน้ามนนะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะฮะอย่าลืมนะครับ02-248-1366เพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนให้สิทธิ์สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับยังไงก็ช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะครับ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิมหัวใจนะฮะขอขอบคุณยำยำบิ๊กครับอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับในช่วงนี้ฮะตอนนี้สายหน้าใหม่อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์แล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับโรสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พิชัยครับผม
2: ครับผม
1: พี่พิชัยโทรมาจากจังหวัดไหนจ้าวันนี
2: ้นนทบุรีครับ
1: นนทบุรีเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับพี่นนทบุรีมีฝนไหมครับวันนี
2: ้มีครับ
1: เอาตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่ไหมครับพี่ครับ
2: ตกอยู่ครับ
1: โอ้โหไอ้คืออันนี้คือตกนานยังครับหรือว่าเพิ่งตกครับพี่พิชัยครับ
2: ตกนานครับ
1: โอ้ตกนานมาแล้วเนาะวันนี้พี่พิชัยโทรเข้ามาขอเพลงหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ดอกกระเจียวบานครับ
1: ดอกกระเจียวบานของพี่ก้องห้วยไร่ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: พี่พิชัยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่พิเศษให้กับคุณป๋องครับแล้วก็คุณอาร์ตแล้วก็คุณเอครับ
1: ก็ได้เลยได้เลยครับพี่ชัยครับยังไงเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับ
1: ครับขอบคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์ของเรานะฮะพี่ชัยนะจ๊ะโอ้โหโทรเข้ามาจากนนทบุรีฝนตกเหมือนกันนะฮะตอนนี้โอ้โหแล้วก็สายหน้าไมค์ของเราวันนี้ขอเพลงเข้ามาดอกกระเจียวบานโอ้เพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตองบ้างครับพี่เอด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้เอาละฮะในช่วงของสายชีวิตหัวใจนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันจากสายหน้าไมค์กันเลยครับดอกกระเจียวบาน

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผม
0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วเขาบอกว่ามีท่าเต้นด้วยจริงเหรอจริงเหรอคะเพลงนี้นะมีท่าเต้นด้วยเหรอ

0: จบไปแล้วนะครับโอ้โหผลงานเพลงเจ้าดอกจำปาครับจากดีเจเมย์ทิชานั่นเองนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเสียงเพราะมากๆเลยเนี่ยพี่เมย์เป็นคนที่แบบเสียงทุ้มหวานๆสไตล์หวานๆนะฮะจบไปแล้วนะฮะผลงานเพลงเจ้าดอกจำปานะฮะ FC น่าจะชอบนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะที่จบลงไปจากคุณเมย์ทิชานั่นเองฮะที่ร้องด้วยนะนี่ต้องบอกว่าเพราะสุดๆเลยนะให้ไทยครับมีใครจำได้ไหมว่าร้องสดนี่ที่คอนเสิร์ตไหนอันแน่จำได้หรือเปล่า ลองคอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับผมก็สิ่งที่เพราะนะฮะจากเมทิชานั่นเองนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาละครับผม20นาฬิกา39นาทีครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็ทักทายพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีน้องอนัสการด้วยนะจ๊ะนี่วัยรุ่นแล้วก็พี่พัดนะฮะสวัสดีพี่พัดด้วยครับพี่สุวิมลมาแล้วแล้วก็พี่ดาวนี่พี่ดาวมาแล้วฮะดีเจมาแล้วใช่ครับดีเจมาแล้วฮะสวัสดียานิดด้วยนะครับผมยานิดหน่อยสวัสดีครับยานิดหน่อยบอกว่าคลื่น95ลูกทุ่งมหานครน่ารักทุกคนใช่ไหมทีมงานดีเจน่ารักทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ลัสด้วยนะครับพี่ลัสบอกว่าน้องเมย์ร้องใช่แล้วนะฮะโอ้โหพี่เมย์จำเสียงพี่เมย์ได้ด้วยเนาะ สวัสดีพี่สุภวัตด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะฮะแล้วก็พี่ดาวบอกว่านึกว่าติดฝนฝั่งทนไม่นี่เลยครับฝั่งศรีนครินทร์เลยฮะโอ้โหติดกันยับเลยนะรถตอนนี้แล้วก็คิดว่าจะมาไม่ทันเนาะมาทันอยู่มาทันอยู่แล้วก็สวัสดีพี่สุวิมลด้วยนะครับแล้วก็พี่แต่สวัสดีพี่แต่จากศรีสะเกษด้วยนะฮะฝนตกบ่นอครับพี่แต่ครับศรีสะเกษฝนตกบ่นอพี่สงสัยน่าจะตกทั่วประเทศแล้วผมว่าตกแรงด้วยนะตกแรงจนน้ำท่วมฮะเมื่อวานนี้ก็ตกไปแล้วรอบนึงแถวบ้านโอ้โหแรงมากเนี่ยฮะดอกจำปาเวอร์ชันน้องเมย์ใช่แล้วนะครับพี่ไอ้ยายนิดขออภัยฮะยายนิดหน่อยบอกว่าทีมงานพูดเพราะมีเพลงเพราะทุกวันทุกเวลาใช่แล้วนะครับผมเพลงเพราะแล้วก็เพลงสนุกเพลงมันนะฮะดีเจน่ารักทีมงานน่ารักตรงที่นี่เลยนะฮะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมพี่สุสวัสดีครับพี่สุครับมาแล้วขอบคุณมากเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่จิตด้วยนะฮะพี่จิตเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็น้องแชมป์มาแล้วนะฮะน้องแชมป์ศรีสุขนะฮะสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็พี่วิจิตนะครับสวัสดีครับพี่จิตบอกว่าวันนี้น้องบอสยังไม่ได้ทักทายคอมเมนต์แฟนเพลงเลยขออภัยครับผมกำลังพยายามที่จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็พยายามที่จะตอบคอมเมนต์ให้อยู่นะครับใจเย็นนะครับบางทีคอมเมนต์ลันเยอะไปหน่อยหนูน้ำมนต์อาจจะไม่เห็นสามารถทักทายได้นะฮะทักทายเข้ามาได้นะฮะหรือว่าอยากฟังเพลงก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมหรือว่าจะโทรมาขอเพลงได้เลยนะฮะสายหน้าใหม่นะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับโทรมาเลยครับที่เบอร์02-248-1366นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366นั่นเองนะครับผมทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเมืองศรีสะเกษน้ำก็ท่วมชัยภูมิไม่ท่วมนะครับจม หยอกหยอกอ๋อพี่แต่ตอนนี้ฝนก็ตกนะพี่แต่ครับที่ศรีสะเกษตกแรงหรือเปล่าครับเนี่ยกทมนี่ตกตลอดแล้วก็ตกทุกวันด้วยนะประเด็นยิ่งสมุทรปราการนี่ยิ่งตกแรงฮะเมื่อวานนี่แบบโอ้โหบนทางด่วนนี่ตกจนแบบคือไม่สามารถขับรถแล้วมองเห็นทางได้เลยฮะต้องแบบชะลอรถแบบสุดๆเลยนะฮะเยี่ยมมาแล้วพี่มาแล้วเนี่ยเราก็แชร์ให้พี่หรือยังเนี่ยบ้านพี่กระแตน้ำท่วมไหมอ๋อศรีสะเกษเนาะไม่หรอกมั้งผมว่าน่าจะไม่เดี๋ยวก็หยุดละผมคิดว่าเดี๋ยวก็หยุดละจริงๆต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับฝนมันตกมาแล้วก็พร้อมแบบ นำพาโรคมาด้วยแล้วกลับมาใหม่ด้วยนะโควิดตอนนี้คืออันตรายมากเลยนะโควิดมาแล้วแล้วก็ไข้หวัดใหญ่อย่าเป็นเลยนะเชื่อผมครับอย่าเป็นไข้หวัดใหญ่นี่แบบอย่าเลยนะโควิดนี่ยังพอแบบพอไหวนะฮะโอ้โหผมเป็นไข้หวัดใหญ่มานี่ผมไข้อยู่4วันนะฮะไข้สูงเกิดมายังไม่เคยไข้หนักขนาดนี้40องศาฮะโอ้โหหนักสุดๆเลยเกิดมาในชีวิตครั้งนึงแต่ถ้าอย่าผมบอกเลยว่าอย่าไปหาเชื้อนะฮะอย่าเป็นนะฮะเชื่อผมยิ่งแบบคนที่ภูมิต้านทานไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาพร้อมในจังหวะนั้นที่ผมเป็นในช่วงนั้นก็เพราะว่าจังหวะที่เราทำงานมาเหนื่อยแล้วไม่ได้พักแล้วโอ้โหมาเลยร่างกายไม่ไหวครับไปฉีดยาสนั่นวันไหวเลยนะฮะทุกคนฮะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเวลาจะออกไปไหนมาไหนก็พยายามใส่แมสกันด้วยนะครับผมอาล่ะช่วงนี้20:44นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถุน2เข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิด
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโต
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA by Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่บลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
8: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่าบลูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัครบลูพลัสก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือโออาร์ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม 20:49 ครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะใช่ไหมไปฉีดวัคซีนใช่ไหมผมว่าไข้หวัดใหญ่แล้วจ้ะอายุ50บวกต้องไปฉีดป้องกันใช่ครับต้องฉีดฮะอย่าเป็นนะเชื่อผมนะครับต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่งั้นนี่แบบโอ้โหหนักเลยนะยิ่งศพแบบจังหวะเราทำงานมาเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบภูมิเรามันต่ำในช่วงนั้นเลยคือแบบเราเหนื่อยอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากนะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับผมเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดนึงนะครับผมประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆ FC ทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมาตรครของเรานะได้รับทราบนะฮะต้องถามพี่ๆก่อนเลยว่าพี่ๆทุกคนเคยเป็นไหมครับเวลาแบบไปทำงานเนี่ยเราทำงานทุกวันทำไมหาเงินไม่เคยพอเคยสังเกตไหมฮะทำยังไงก็เงินไม่เคยพอครับรายได้ที่หามาได้ก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือสักบาทนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าพี่ๆ FC นะฮะที่รู้สึกว่ากำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับวันนี้ออมสินเขาอยากช่วยนะครับผมเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองนะครับก็คือสินเชื่อตัวนี้ฮะง่ายๆเลยครับสำหรับคนที่มีหนี้จุกจิกเยอะแยะหลายทางเขาจะช่วยจัดการเอามารวมไว้ที่เดียวนะฮะและที่สำคัญลดภาระการผ่อนชำระนะฮะดอกเบี้ยต่ำและผ่อนสบายด้วยผมว่าต้องทุกวันเนี้ยมันเราอาจจะมีหนี้หลายทางอะจุกจิกต้องไปตรงนั้นสิ้นเดือนมันต้องจ่ายตรงนู้นคือมันแบบเอ้ยก็อาจจะคิดว่าแบบอยากรวมหนี้ไว้ที่เดียวนี่เลยครับสินเชื่อตัวนี้เลยนะครับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับต้องบอกว่าสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟลตเรทนะครับผมหรือ 0.90

0: หรับใครที่อยากจะรวมหนี้นะครับมาออมสินมาที่นี่มีทางออกแน่นอนนะครับผมพี่ๆคนไหนสนใจสมัครได้เลยครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับผมยังไงก็ฝากพี่ๆไปด้วยนะฮะคนที่กำลังแบบมีปัญหาในเรื่องของหนี้หลายทางวันนี้ออมสินช่วยได้แน่นอนครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับผมกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายช่วงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับอย่าเพิ่งหลับกันเด้อวันนี้อยู่กันยาวๆนะครับพี่ๆจนถึงนู่นแหละ4 ทุ่มอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าใหม่ก็ได้นะครับที่เบอร์022481366นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่โทรเข้ามาหน้าใหม่ให้สิทธิ์สายแรกพร้อมพูดคุยกันในรายการผมเปิดให้แน่นอนนะครับผมเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้กันหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่ครับ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: พลัส2เดือนชี้ไทยยังไม่ฟื้นจากวิกฤตพลังงานนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าขณะนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์อีกแล้วเหตุได้จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มเติมและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าใจสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจึงขอให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาต่อโครงการดังกล่าวไปอีกสักระยะได้หรือไม่เมื่อถามว่าจะต่อโครงการไปอีกกี่เดือนนางสุปจีชู2นิ้วให้กับผู้สื่อข่าวพร้อมบอกว่านายกรัฐมนตรีให้เป็นแนวทางเมื่อถามว่าวงเงินจะได้เท่าเดิม 1,000 บาทต่อเดือนหรือไม่นางสุปจีกล่าวว่ารายละเอียดนายเอกนิติจะเป็นผู้ชี้แจงต้องมาดูว่าภายใน2เดือนจะแค่กระปุกช่วยได้อย่างไรส่วนจะแค่กระปุกด้วยพรก.กู้เงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีนางสุปจีกล่าวว่ามีทุกกระปุกแกะหมดซึ่งนายเอกนิติจะเป็นผู้ดำเนินการว่าจะใช้กระปุกใดเมื่อถามว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการรับมือราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรนางสุปจีกล่าวว่าตนได้ซ้อมใหญ่มาแล้วในช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นต้องทำในลักษณะคล้ายกันซึ่งเมื่อวานนี้ได้หารือกับนายเอกนิตินายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงพลังงานในรูปแบบวงเล็กหลังจากนี้จะมีแผนออกมาอธิบายให้ฟังโดยเป็นมาตรการที่ดำเนินการที่ทันทีไม่รอไปจนถึงช่วง

0: ปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่ได้มีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่จะมีมาตรการอื่นด้วยเพราะวิกฤตนี้อาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำคุณพงษ์ย้ำโยกย้ายผู้บริหารพาณิชย์วางคนตรงงานพร้อมมอบภารกิจสำคัญผู้ตรวจนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ว่าหลักคิดสำคัญคือการพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรกับภารกิจโดยที่ผ่านมาอาจมองว่าผู้บริหารสามารถไปทำหน้าที่ในหน่วยงานใดก็ได้แต่ครั้งนี้มีแนวคิดเพิ่มเติมว่าหากผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ตรงกับงานของกรมที่จะเข้าไปรับผิดชอบจะช่วยสร้างงานและตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวงได้มากขึ้นสำหรับข้อกังวลเรื่องขวัญกำลังใจจากการย้ายผู้บริหารบางคนไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการนายภูนพงษ์กล่าวว่าผู้ตรวจราชการรองปลัดกระทรวงและอธิบดีเป็นผู้บริหารระดับเดียวกันแม้บทบาทหน้าที่จะแตกต่างกันโดยต่อไปจะมีการมอบหมายภารกิจสำคัญให้ผู้ตรวจราชการแต่ละคนนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาช่วยขับเคลื่อนและพัฒนากระทรวงการพิจารณาผู้บริหารครั้งนี้มีการหารือระหว่างปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันกับตนในฐานะว่าที่ปลัดกระทรวงเนื่องจากทั้งสองฝ่ายรู้จักบุคลากรและภารกิจของกระทรวงก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาโดยรัฐมนตรียังซักถามถึงเหตุผลและความเหมาะสมของการจัดวางบุคลากรในแต่ละตำแหน่งเช่นกรณีของนางสาวจิตติมาศรีถาพรซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นบุคลากรที่เติบโตจากสายงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงมีทั้งความรู้และประสบการณ์ตรงกับภารกิจของกรมด้านกรมการค้าภายในในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กลับมาเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกครั้งแทนนายวิทยากรมณีเนตรที่ขยับไปเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยเป็นบุคลากรที่เติบโตจากกรมการค้าภายในมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าภายในจึงเป็นอีกตัวอย่างของการนำผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงกลับไปรับผิดชอบงานที่มีความเชี่ยวชาญครม.เห็นชอบปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกแก้น้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซาก8จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงภัตตารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกเช่นคลองระพีพัฒน์คลองระพีพัฒน์แยกใต้คลอง13คลองนครเนื่องเขตคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตคลองสำโรงและคลองด่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและไม่มีปัญหาการลุกล้ำส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักความยาวประมาณ460กิโลเมตรและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
2: ไอยารา
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้21:09 นครับอยู่ในสายกับเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสายน้ำใหม่เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้าโลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ยอดใช่ไหมครับผม
3: ยอดครับ
2: พี่ยอดโทรเข้ามาจากจังหวัดไหนครับวันนี้ครับ
3: จากจังหวัดพัทลุงครับ
2: พัทลุงนะอยู่อำเภอไหนครับพี่ยอดครับ
3: อำเภอเกาะนางคำครับ
2: เกาะนางคำพี่ยอดตอนนี้มีอากาศเป็นไงบ้างพี่เอมีฝนไหมฮะที่นู่น
3: ฝนไม่มีคร
2: ับ อ๋อฝนไม่มีนะฮะวันน
3: ี้อยู่ด้านนอกด้วยคร
2: ับ อ๋ออยู่ด้านนอกด้วยวันนี้พี่ยอดโทรเข้ามาขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
3: วันนี้จะขอเพลงฮักกันบ่ได้ดอกครับ
2: ฮักกันบ่ได้ดอกนะฮะพิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับพี่ยอดครับ
3: ให้แฟนครับ
2: อ๋อพิเศษให้แฟนนะฮะโอ้ได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับพี่ยอดครับ
3: ได้ครับ
2: พี่ยอดฮะผมรบกวนหน่อยฮะก่อนวางสายพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: พูดว่าอะไรบ้างครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามผมนะฮะน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขอบคุณพี่ยอดมากๆนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
3: ได้ครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: จัดไปครับ
2: อะไรครับสายน้ำใหม่พี่ยอดจากพัทลุงนะฮะขอเพลงเข้ามาเนี่ยผลงานเพลงฮักกันบ่ได้ดอกนะโอ้โหจริงๆมีหลายเวอร์ชันเนาะแต่มีเวอร์ชันหนึ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอเพลงนี้ที่พี่ยอดขอเข้ามานะครับพิเศษให้แฟนสุดสวยของพี่ยอดเองนะครับเอาละในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้รวมถึงผลงานเพลงจากสายน้ำใหม่ด้วยนะครับผลงานเพลงฮักกันบ่ได้ดอก
4: แกอันนี้เห็นจักบาทดิมึงจะเอาเท่าไหร่ก็ให้มึงแต่อย่าขโมยไปแล้วกันอะไรอ่ะบอดี้ฮะ
5: ผมจะมาขอสมัครงาน
4: สมัครงาน
5: ครับผม
4: ดูเห็นเปล่าเต็มว่ะไปไปไปไปไปไม่ได้ไม่ให้ไปไม่ไปกูเลี้ยง
6: อะไรแกอะไร
4: อ
6: ้
4: าวจะมาสมัครงานโอ้ยปอมอยากเกิดขึ้นมาเลยนะบอกว่ามันเต็มแล้วเห็นไหมเนี่ยเต็มว่าม
6: ังไม่

0: นมันอยู่ฝั่งนี้
1: อ้าวว่างจ้ะมึงไปแอบเถียงทำอะไรเนี่ยฮะ
0: เถียงแอบเถียงอันนี้ไม่เถียงไม่
1: ไปเอารถของรถแล้วอ่ะ
0: ไม่เอาว่าไปส่งวัดเสาคงเนี้ย
1: รถจะเอาอะไรที่ไหนมันอยู่ให้มันกินอ่ะมันเต็มหมดแล้วอ่ะ
0: เถียงเถียงว่าเสาคงเนี้ย
1: โอนมันเต็มแล้วนะ
0: ไม่อยากเล่นคงนี
1: ้ไปเลือกตามใจแล้วแต่เลือก

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะฮะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงคิดฮอดผาแดงนะฮะของเอ่ยจินตลาพูดลาบครับผมสังกัด Cat Nine Studio นะครับคำร้องทำนองอธิบดินทองศิลป์เรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะครับโอ้โหซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะต้องบอกว่าแบบมวนแห้งนะของเอ่ยจินตลานะครับมีแต่เพลงมวนๆถึกใจคักๆถึกใจวัยรุ่นนะโอ้โหผลงานที่แบบเป็นไม่ใช่ว่าเป็นกระแสเขาเรียกว่าตำนานเลยดีกว่าตำนานเลยนะโอ้โหยังไงก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผลงานเพลงคิดฮอดผาแดงนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: กับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมตอนนี้ก็21:48 ครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยนะจนจะจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบคุณมากๆที่แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์หนุ่มน้ำมนต์นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามารับชมรับฟังฟังเพลงกันเพราะๆนะฮะทุกสัปดาห์กันเลยนะครับผมเอาละท้ายชั่วโมงนี้ครับขอเสิร์ฟผลงานเพลงเก่าๆหน่อยนะของพี่เสือธนพลนะครับให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะฮะนอนหลับฝันดีนะฮะร่ำรวยร่ำรวยคิดถึงไหนขอให้สมปรารถนานะจ๊ะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: Hyper Max ด้วยฟิล์ม Heat Guard ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: Pulsar
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทักทายกันแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาดี4ทุ่มจะถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะที่ตันจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะลูกตันชนิชาเออนะคะมากับเพลงหวานๆเหมือนกันวันนี้แต่หวานแบบเจ็บๆหน่อย นะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะที่ตานามาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมีย wife เนี่ยแหละนะคะ3เมียเลยนะเออแต่ไม่รู้เป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะคะเริ่มต้นมากับเมียเก่านะคะงานจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะแล้วก็ต่อด้วยงานจากพี่จินเออช่วงนี้มีหลายคนถามถึงงานของพี่จินแล้วก็พี่จินเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ด้วยนะเมียหลวงทวงสิทธิ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็อีก1เมียเด้อเมียบ่ได้แต่งนะคะงานจากพี่นางสิริพรอําไพพงษ์นั่นเองค่ะ3งานเพลงนะคะกับพิธมาราธอนต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณ Pulsar Losa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะอ่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้นะคะวันนี้แป้งๆนะคะมาสแตนบายรอรับสายแล้วนะคะหลังจากที่หายไปหลายวันนะคะนะฮะกลับมาแล้วนะคะพร้อมความสดใสเลยนะคะโทรเข้ามาเลยนะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะเนี่ยใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์จองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะหรืออยากจะฟังเพลงอะไรก็ฝากไว้นะคะชื่อเพลงชื่อคนร้องเวอร์ชันไหนก็บอกเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางด้วยสำหรับ SMS พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400 4689400มีมาแล้ว1นะคะบอกว่าขอเพลงให้ฉันไว้ใจเธอนะนะคะงานจากน้องเพชรคทาวุฒินะคะบอกขอบคุณนะคะนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ต้อนรับนะคะสมาชิกหลายๆคนด้วยที่เข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะอ่ะมีใครมากันแล้วบ้างตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยสวัสดีทักทายพี่จรัญทองบัวพี่แก้วพี่บอลพาสพี่เดียวจรัญระโนดพี่สายชนจรัญกุลพี่สลิดพี่นันอสังหาบ้านสวนจันทบุรีบอกทักทายตอน4ทุ่มนะคะพี่กะลา1บาทพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะพี่คนไม่สวยเนี่ยเอ็นดูมากอะชื่อ Facebook นะคะพี่มาดาพี่วันนีพี่สุนิสานะคะพี่สุริตาพี่นักรบพี่เอ๋อินทิรานะคะทักทายค่ะพี่อเนกจากศรีสำโรงสุโขทัยนะคะพี่สังสุราษพี่สิริพรนะบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่สุภวัตบอกว่าทักทายทุกคนนะจ๊ะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความแล้วก็รวมถึงน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมากันแต่ต้นชั่วโมงเลยนะน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะจากโชคชัยศรีแถวๆนี้เองนะคะพี่ประจวบจากอุตรดิตถ์นะคะชอบมากเลยชื่อพี่ประจวบนะแต่จากอุตรดิตถ์ นะขอบคุณมากๆนะคะนะหลายๆพื้นที่ฝนตกเนาะวันนี้แล้วก็จะบอกว่าฝนตกทั้งวันเลยจริงๆนะคะบางที่แบบตกหนักมากนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดเลยนะแต่รู้สึกว่าแถวๆนี่แหละกรุงเทพปริมณฑลอะไรแถวเนี้ยนะคะปทุมนนท์อะไรเงี้ยตกแบบหนักมากอ่ะแล้วก็ตกมานานหลายชั่วโมงแล้วด้วยนะคิดว่าหลายพื้นที่น่าจะมีน้ำท่วมน้ำขังกันเลยแหละนะคะยังไงถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครที่กำลังเดินทางนะคะกำลังใช้รถใช้ถนนยังอยู่บนถนนกันอยู่เนี่ยก็นะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะระมัดระวังกันมากขึ้นนิดนึงพอฝนตกกับถนนมันก็ลื่นคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะ เกิดอุบัติเหตุกันได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ดูแลเพื่อนนะคะร่วมทางด้วยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะวันนี้นะคะยังรออยู่นะคะสำหรับสายหน้าไมค์นะใครอยากคุยสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยที่022481366นะคะเพิ่มเติมพี่หนุเจริญด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามานะจ๊ะอ่ะนะเมื่อกี้3เมียนะผู้ฟังเอาอีก1เมียก็แล้วกันในช่วงนี้นะงานจากพราวพัทรวดีนะชีวิตเมียเช่ากันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมาอร่อยแล้วจากกาลสินเด้อสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ศักดิ์นะ
2: ครับ
1: ครับนะคะพี่ศักดิ์โทรมาจากกาลสินนะวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยกาลสินฝนตกไหมจ๊ะ
2: ตกทั้งวันนะครับ
1: ตกทั้งวันเหมือนกันเลยอ่ะพี่ศักดิ์นะจริงวันนี้นะโหสุดๆเลยนะคะ หนาวไหมล่ะฝนตกแล้วหนาวหรือเปล่า
2: หนาวครับ
1: หนาวแต่ถ้า
2: ไม่ได้
1: แต่ถ้าไม่มีแฟนเนี่ยจะหนาวกว่าปกตินะหนาวกว่าคนอื่นด้วย หยอกเล่นนะคะพี่ศักดิ์เคยคุยสายหน้าไมค์แล้วหรือยังคะก่อนหน้านี้
2: ครั้งแรกครับ
1: ครั้งแรกเลยแล้วปกติฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ฟังตลอดทั้งวันครับ
1: ฟังตลอดทั้งวันเลยโอ้โหน่ารักมากๆฟังทางไหนคะวิทยุหรือว่าออนไลน์
2: วิทยุบ้างออนไลน์บ้างคร
1: ับ วิทยุบ้างออนไลน์ออนไลน์เป็นช่องทางไหนคะ
2: ทาง Facebook ครับ
1: อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเคยเข้ามาดูทางไลฟ์ใช่มั้ย
2: คร
1: ับ อ๋อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นรอบไหนถ้าเกิดว่าเข้ามาก็ทักทายกันได้นะพี่ศักดิ์นะบอกว่าเนี่ยพี่ศักดิ์นะจากกาฬสินธุ์นะที่เคยคุยสายหน้าใหม่เนาะรายงานตัวโอเคได้เลยค่ะอ่ะแล้ววันนี้ครั้งแรกเลยที่คุยสายหน้าใหม่นะคะพี่ศักดิ์อยากฟังเพลงบาปบุญเหรอคะ
2: ครับ
1: บาปบุญนะก็เป็นเพลงใหม่นะพี่หนูมิเตอร์กับเล็กซ์เรน
2: ครับ
1: เนาะนะคะอยากมอบเป็น

0: พิเศษให้ใครด้วยไหมคะสำหรับบาปบุญ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่เป็นแฟนรายการครับ
2: ให้กับแฟนรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครเนาะ
1: ครับ
2: ครับได้เลยพี่ศักดิ์รักษาสุขภาพด้วยนะฝนตกฉ่ำเลยวันนี้
1: ครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยสายชิลฮิลใจกับเพลงนี้บาปบุญค่ะจาก2ศิลปินนะคะเป็นการร่วมงานกันนะเพลงนี้พี่หนูมิเตอร์และเล็กเซเรนค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ศักดิ์จากกาฬสินธุ์นะคะเพลงนี้น่ารักนะคุณผู้ฟังบาปบุญจะว่าบาปบุญเนี่ยมันเหมือนเป็นคำติดปากเหมือนกันนะเราคุยกับเพื่อนอะไรบาปบุญนะอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลแบบยังไงอะคำอธิบายคือนะหาคำนิยามยากเหมือนกันนะจริงๆนะฮะแต่ฟังแล้วก็จริงนะคนเราเนี่ยแบบว่าเราพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะเข้าใจใครสักคนนึงนะคะมันเส้นทางมันมีอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังที่มันอาจจะมีหลายๆเรื่องนะคะที่เราไม่เข้าใจ

กันนะคะโดยเฉพาะเนี่ยคู่รักหรือแม้แต่เพื่อนนะคะคือเรามาจากต่างครอบครัวต่างการได้รับการเลี้ยงดูแลหรือสภาพแวดล้อมสภาพสังคมที่มันต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่วันหนึ่งเราได้มารู้จักกันไม่ว่าจะสถานะไหนนะคะมันย่อมมีอยู่แล้วกับการที่เรื่องบางเรื่องเราคิดคนละแบบเราเข้าใจกันคนละแบบแล้วก็ตีความหมายคนละแบบนะคะมันก็จะมีเรื่องที่บางอย่างเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ทำไมเธอคิดแบบนี้เราคิดแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะคุยกันแล้วก็เคลียร์กันให้รู้เรื่องนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเดินต่อไปด้วยกันนะคะเราอยากจะเดินต่อไปด้วยกันเราอยากจะเข้าใจกันนะคะเราอยากจะรักกันให้มากกว่านี้นะคุณผู้ฟังเราก็ต้องคุยกันนะคะนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะคะอยากจะฟังตันทุกวันก็ต้องเข้ามาทุกวันนะคะคุณผู้ฟังจะแบบวันนี้ไม่มาแล้วดีเจไม่ยอมเปิดเพลงให้มันไม่ใช่เนี่ยหันมาฟังกันก่อนเวลามันไม่พออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเราต้องเคลียร์กันก่อนไม่ใช่แบบคิดไปเองไม่ใช่ไม่ได้เมินจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้ก็มีเพลงเข้ามาเรื่อยๆคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมแล้วก็ทักทายสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่นิโคพ่วงสุวรรณนะคะพี่นางหนูวันบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะคะพี่วิจิตนะคะเอ้ามันไม่เลื่อนโอเคได้ละบางทีก็ทะเลาะกับคอมพิวเตอร์เมาส์บ้างไมค์บ้างคุณผู้ฟังจริงๆทุกวันเนี้ยนะพี่ชนาทิพย์นะคะพี่สว่างพรมแก้วพี่เบลเบดนะคะน้องบอยดาวพระสุขนะคะนะพี่จรูนนาแก้วนะคะทักทายแล้วก็คุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะสักครู่นี้เนาะโอเคขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจนะจ๊ะตอนนี้มี SMS เข้ามาเพิ่มด้วยอ่ะกำลังคิดอยู่เลยว่าเนี่ยนะคะกำลังหาเพลงอยู่ว่าเนี่ยจะเปิดเพลงเพิ่มเติมแต่หายังไงก็หาไม่เจอ SMS มาพอดีเลยเหมือนช่วยชีวิตนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องตาลขอเพลงจื่อบ่อขอเพลงจื่อบ่อของพี่ก้านตองได้มีจ้ะจากเจียงใหม่เจ้ามันได้อยู่แล้วเจ้าก็ไปเลยเจ้าจื่อบ่อบ่ค่อยจื่อ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากจื่อบอนะคะการตองทุ่งเงินนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนำบันทึกการแสดงสดนะคะจากงานล่าสุดมหานครแฟร์มาฝากเช่นเคยและเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เราไม่ได้ฟังนานแล้วก็ดีใจมากๆที่ศิลปินท่านนี้มาร่วมงานกับเราด้วยนะคะพี่เด่นชัยสายสุพรรณกับจังหวัดขาดรัก
2: มาฟังเพลงนี้กันสังกัดนพพรศิวโกแดนเซอร์เรายิ้มไว้ลูกแดนเซอร์คู่บุญเลยนะเนี่ย

ดุดน้ำลายเจอสีแดงทั้งชุดแรงฤทธิ์มากขอเสียงคนมีความสุขหน่อยแล้ววันนี้ร่วมกับมหานครแฝงของเรานะ

0: เสียงคนมีความสุขหน่อยแล้ววันนี้ FM 9
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พาวซ่า
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: 2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับไหนว่าจะคอยงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากคุณบีมบางกะปิค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับให้ฉันไว้ใจเธอนะนะคะงานจากน้องเพชรคทาวุฒินะคะที่ส่งมาทาง SMS นะคะจัดให้แล้วนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้จัดแม่สายให้กันละกันนะคะเย็นๆเข้ากับบรรยากาศเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าค่ะใครอยากคุยสายหน้าใหม่ยังโล่งๆนะคุณผู้ฟังวันนี้022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะก็เริ่มกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วนะจริงๆมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วสวัสดีค่ะพี่ขวัญ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโหรอนานเลยพี่ขวัญ
3: โอเคไม่เป็นไรครับ
0: ไม่เป็นไรเพราะว่าฟังยาวๆอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ใช่คือบางทีก็น้องเมธิชาก็หลับบ้าง
0: อยู่ยาวเลยขอบคุณมากๆนะคะวันนี้โทรเข้ามา
3: โอเคจ้ะ
0: นะวันนี้พี่ขวัญบอกโอ้โหอยากฟังเพลงใหม่เลยนะแผลใหม่ที่น้องหมิวนำมาร้องใหม่
3: หมิวรัชดาร
0: ัชดา
3: พรผมรัชดาพรที่ไม่ค่อยถูก
0: รัชดาพร
3: เออจ้ะ
0: ใช่โอ้โห
3: แม่หมดตึกเมื่อกี้ตอนแรกก็น้องตาบอกว่าเรื่องเมียผมก็เป็นเมียใหม
0: ่ไม่ก็จริงเพลงนี้ต้นฉบับน่าจะเป็นพี่จินใช่ไหมคะจินตลาบุญลาบแต่ว่าในเวอร์ชันใหม่
3: ใช่
0: พอดี
3: ผมเคยโทร

0: โทรไปขอแล้วเป็นของจินตลาบุญลาภแล้วไม่ได้ฟังครับ
1: แต่วันนี้เปิดเพลงพี่จินไปด้วยเหมือนกันค่ะช่วงต้นชั่วโมงก็เลยว่า
0: อาจารย์แต่เอาแผลใหม่ของหมิวรัชดาพอเลยครับ
1: ได้ได้เลยค่ะ
0: ก็โอเคค่ะจ้ะ
1: ขยับขยับมาไงขยับมาเป็นชั่วโมงที่2อะไรอย่างงี้
0: จ้าจ้ะ
1: ก็เลยแบบว่าเดาว่าเอ๊ะพี่ขวัญจะนอนแล้วหรือยังนะลองโทรกลับไป
0: ไม่นอนแล้วไม่น้อยครับ
1: โอ้โหน่ารักมากน่ารักมากโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้แน่นอนกับแผลใหม่แล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะมีใครแบบว่าแอบมาสร้างแผลใหม่ให้เราหรือเปล่า
0: แผลใหม่ให้เดียแต่ว่ามอบขอบคุณคนหลังใหม่เมื่อกี้ขอบคุณมากเลย
1: หรอเขายังไงคะหลังใหม่เขายังไงคะ
0: อ๋อลูกตาลลืมแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่แบบเขาเป็นยังไงแหละทำไมต้องขอบคุณเขามากมากเพราะอะไรเขาเสียงหวานเหรอ
0: เขาน่ารักมากมากขอบคุณสายหน้าหลังไมค์เลย
1: อ๋อเขาน่ารักมากมากนี่เขายิ้มแก้มปิเลยนะคะตอนเนี้ย
0: โอเคจ้ะ
1: แซวเล่นเพื่อนกันอ่ะเพื่อนกันนะคะน้องแป้งวันนี้โอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเพลงเนี่ยเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
0: ครับข้าผมจัดได้เลยครับ
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคค่ะนี่ฮะขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยเดี๋ยวจัดให้เราฟังเลยนะคะ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตสี่ภาคค่ะนะคะสี่งานเพลงต่อเนื่องจัดเป็นพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะแฟนประจำของ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4พา

นะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรักควรมี2คนนะคะงานจาก2สาวพรจันทพรและน้องเนยพัสวรรณนะคะก่อนหน้านั้นมีค่าคอนะคะถาคณิตนะหัวใจพิการนุชวิลาวันโอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานๆนะคะทาง Facebook บอกว่าโหคิดถึงเพลงนี้นะคะก็จัดให้นะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าใหม่นะคะพี่ขวัญจากสุโขทัยกับแผลใหม่นะคะที่เป็น cover version จากน้องหมิวรัชดาพรนั่นเองค่ะ4งานเพลงกับพาเหรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะตอนนี้ก็ยังมีเพลงที่โทรเข้ามาฝากไว้นะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะเรามีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่เอกรินพี่ชานนท์พี่ประเดิมกลิ่นหอมนะจ๊ะพี่สุบอกเพราะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพี่คณิษฐานะใครอีกพี่เอิร์กเหรอพี่เอิร์กนะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะนี่แล้วก็มีใครอีกพี่ประธานนะคะพี่สุรชาติจากภูเก็ตด้วยค่ะพี่ณภศรพี่อุสาวดีมาทักทายตอนดึกๆนะคะพี่ฮารุณหามะค่ะแล้วก็พี่บ่าววีราศีพิจิกนะเดี๋ยวดีนะเพราะว่าถ้าเป็นพี่ธันวาราศีธนูเนี่ยก็จะซ้ำนะพอเป็นพี่บ่าววีเฉยๆไม่ได้ต้องเป็นบ่าววีราศีพิจิกแน่สุดยอดเลยหนูเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านชื่อ Facebook ของพี่ๆน้องๆมากๆเลยนะบางคนก็จะมีความแบบ creativity แบบว่าอะไรที่มันแบบว่าสร้างสรรค์แปลกใหม่แล้วบางคนมาแนวฮาบางคนมาอาจจะแบบเป็นแนวแบบว่าชีวิตหน่อยอะไรเงี้ยแบบเพื่อชีวิต เป็นชื่อ Facebook แบบเพื่อชีวิตอ่ะคุณผู้ฟังเคยเห็นป่ะเนี่ยอันเนี้ยดาวพระศุกร์ครับผมแหมนี่อาจจะชอบละครเรื่องดาวพระศุกร์หรือเปล่าไม่รู้พี่อุดรนะรถขยะบางนาจ้าทักทายแล้วก็พี่พลภสิทธิ์นะบอกว่าที่นครพนมฝนตกนะจ๊ะนะโอ้ยังฝนตกอยู่เมื่อกี้ก็มีหลายข้อความมาเหมือนกันนะคะบอกว่าฝนตกยังไม่หยุดเลยตกมาตั้งแต่ช่วงกลางวันช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้นะจริงๆตกหนักมากเลยวันนี้นะเป็นวันฝนตกเลยเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่ของานเพลงของพี่มนแคนเข้ามาเพลงนี้หนูเลิฟมากเลยนะเลิฟเพลงหรอเลิฟนักร้องจ้ะ

0: ให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาเนี่ยค่ะงานจากพี่มนแคนแก่นคูนะพี่หนูเจนนะเขาบอกว่าชอบพี่มนแคนมากมากมากเหมือนกันเลยค่ะไม่เหมือน ไม่เหมือนจะมาเหมือนกันได้ไงคะพี่หนูเจนค่ะหยอกเล่นนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายนะผ่านทาง Facebook Fanpage LTM FM 95ใครที่นะผ่านเข้ามาแบบว่าอุ๊ยยังไม่ได้กดไลค์เลยเพิ่งเจอครั้งแรกเลยนี่ขึ้นอะไรเนี่ยเอ๊ะทำไมดีเจหน้าตาดีจังเลยฝากนะคะฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยตอนแรกก็กดดูติดตามไปละนะพอพูดแบบนี้ปุ๊บอันฟอร์ทันทีสวัสดีพี่มนัสด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันต่อเลยนะคะมีเพลงใหม่แนะนำผู้ฟังในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะจ่อคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะงานเพลงใหม่นะคะศิลปินบิ๊กทศพรก็ชื่อเพลงนี้ทำท่าฮักไม่ใช่แบบว่าทำแบบมินิฮาร์ทแบบทำท่าฮักไม่ใช่นะคือทำท่าแบบดูแบบทำเป็นเหมือนว่ารักอะแบบนั้นทำท่าฮักทำมินิฮาร์ทตีความยังไงเนี่ยดีเจนะทำท่าฮักนะคะงานจากบิ๊กทศพรสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นนะคะคำร้องทำนองโดยยุ้ยมานะศักดิ์และเรียบเรียงโดย The Jays

0: ทำท่าหักนะคะงานจากบิ๊กทศพรนะคะเพลงนี้ก็เข้ามาจ่อคิวฮิตกับเรานะคะในสัปดาห์นี้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่ชอบเพลงนี้นะรู้สึกว่าฟังแล้วมันจี๊ดมันโดนมันแบบเหมือนเรื่องราวของเราที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยอะไรแบบเนี้ยนะคะอยากฟังอีกก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะขอเข้ามาแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะจ่อค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้นะคะจัดให้กับฮิตที่6นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะดอกชบาสีแดงนะคะงานจากลูกตาลชนทิชาเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลังไมค์มา2สายเลยนะคะจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่ธนพลจากสุโขทัยด้วยนะคะและเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ติดค้างกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะคะงานจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์ฮิตที่7นะคะอ้อ6 7ต่อกันเลยเนาะสิทธิ์ของเจ้านะคะจากพระเอกใหญ่9999นะคะ2เพลงนี้ที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามากับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลาย

0: คุณไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ลองรักนะคะงานจากน้องยิ้มสุทธิดาค่ะฝากมาทางหลังไมค์จากน้องแวนนะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณ

ราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้เรื่องงานเพลงหวานๆของพี่มาเช่าวัฒนพานิชนะใจเอ่ยค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเรามีนัดกันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: ลู
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
3: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3ผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะว้าวอนนะคะจากเมธิชาวันนี้มีคนขอโสดแสนดีมาด้วยว้าวอนมาด้วยน้องเมย์เลือกเป็นว้าวอนก่อนละกันเนาะความคิดถึงกำลังเดินทางค่ะจากโกไข่ในสนนะคะและปิดท้ายด้วยลมที่โคเวอร์นะคะโดยพี่ต่ายอรทัยนะคะจากปกติแล้วก็จะเป็นหนุ่มกลาใช่ไหมวันนี้จัดให้3ผลงานเพลงเป็นการส่งมอบความคิดถึงด้วยนะคะในวันอังคารเข้าวันพุธนี้นะคะช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่ารูซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pulsar Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
0: เที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชานะคะในช่วงนี้เที่ยงคืนจนถึงตี2อยู่กันยาวๆไปเลยอยากฟังผลงานเพลงไหนก็โทรศัพท์กันเข้ามาขอได้ค่ะ022481366ค่ะ022481366นะคะหรือ SMS เข้ามาพูดคุยกันก็ได้ที่4689400แล้วถ้าใครนะคะที่ยังไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าอุ๊ยนานๆทีได้คุยทีโทรมาก่อนโทรมาจับจองสายหน้าใหม่ช่วงนี้เปิดยาวไปเลยจนกว่าจะถึงสายที่2โอเคมั้ยโทรได้เรื่อยๆตลอดช่วงรายการนะคะโทรมาก็จะมีน้องกวางรอรับสายอยู่นะช่วงนี้นะคะฝนก็ตกแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยตกแบบปล่อยๆก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรถลาด้วยเมื่อเช้านี้น้องเมย์มาเวิร์กช็อปละครแล้วปรากฏว่าในระหว่างทางโอ้ยเผื่อเวลาไว้ต้องกะว่าไปถึงก่อนเวลาที่เขานัดหมายสักครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าไงรู้ป่ะไปสายถามว่าสายเพราะอะไรรถชนประมาณ3ช่วงได้อะช่วงแรกอะเห็นแล้วว่าชนกัน1รอบแล้วแล้วก็ขับไปอีกนิดนึงฝนก็ยังตกปล่อยๆอยู่นะก็ยังเจอชนอีกอะไม่เป็นไรคิดว่าอุ๊ยโอเคละพอดีเวลาเลยขับไปอีกนิดนึงอะชนอีกหน่วยอะชนอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วก็ยังไม่พอตรงโค้งก่อนที่จะเลี้ยวเข้าใกล้ๆกับที่เวิร์คช็อปอะเจอก่อสร้างอีกโอ้นี่มันวันอะไรของหนูเนี่ยนี่ขนาดเผื่อเวลาไว้ต้องครึ่งชั่วโมงแล้วนะนี่ถ้าไม่เผื่อเนี่ยหนูว่าแบบเลทไปอีกครึ่งชั่วโมงกว่าแน่ๆนะคะมีคนถามว่าน้องเมย์หายเจ็บแขนหรือยังยังเจ็บอยู่ค่ะยังเจ็บทั้งตัวอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะมันเป็นปกติแหละของคนเล่นกีฬาเนาะมันก็ต้องมีแบบกระแทกกันบ้างแล้วก็แบบล้มอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะไม่ได้ผิดที่ใครเลยผิดที่หนูเองซุ่มซ่ามไม่เห็นไงเราก็เตะบอลใช่ไหมล่ะบางทีมันก็ต้องมีบ้างมีผิดมีพลาดกันบ้างใช่ไหมประมาณนี้นะคะอ่ะรอสายหน้าใหม่นะคะแล้วก็รอง้อด้วยจากน้องจ้าชาลินีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีครับผม
1: โอ้ยขับรถมาอีกแล้ว คุยได้แป๊บเดียวอีกแล้ว
2: ไม่คุยนานก็ได้
1: ไม่ได้ขับรถไม่ได้
2: ก็ไม่ได้ซื้อโทรศัพท์
1: เอาขอเพลงมาเลยขอเพลงมาเลย
2: อันละก็ขอไปแล้วอัมพร
1: เ
2: ลนเต
1: ็ด
2: คือลูกทรง
1: จ้าได้จ้าเดี๋ยวจัดให้นะจ้ามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ้าม
2: อบให้ทุกเสียงทุกสายมอบให้ดีเจด้วย
1: ค่ะ อยู่กับใครจ้า
2: คนเดียวคนเดียว
1: อ่ะอย่างนี้ก็แปลว่าขับเองอยู่แล้วแน่นอน
2: ขับเองแต่ว่าไม่ได้ถือโทรศัพท์อะไรเงี้ย
1: ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: ครับผมครับผม
1: ครับเดี๋ยวเปิดให้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะให้ปลอดภัยกันทุกคนนะเนาะนะคะเอาเป็นผลงานเพลงที่พี่ตะวันจากประจวบแนะนำเข้ามานะคะกูคือลูกทุ่งอัมพรแหวนเพชรนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาล่ะเอาล่ะเด็กๆห้อง9ทับ5นะมหานครคอนแวนท์ทุกคนใครยังไม่อาบน้ำนอนคะลูกนะคะวันนี้ชวนมาอาบน้ำก่อนกับสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะคะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายนี่นะพกแค่สบู่ก้อนเดียวเนี่ยสามารถทั้งอาบน้ำก็ได้ล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้ทรีอินวันไปเลยนะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโลมาดอกไม้ไทยนี่เดินผ่านใครก็กลิ่นโชยมาแบบหอมนะคะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันด้วยโปรพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะราคาพิเศษเพียง999บาทนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่แอดช็อปไม่เนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลือดโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ขอเป็นพี่อู๋พันทางบ้างแล้วกันเนาะหลบมาอยู่แค่ๆไม่รู้จะหลบมาอยู่แค่ๆพูดไม่ได้อ่ะเอาเป็นประมาณนี้กลับมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะขับมาอยู่ใกล้ๆเนาะใช่ไหมแปลถูกนะครับผมเพลงนี้แหละนะก็เดี๋ยวจัดให้ในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่น้องฮัดใหญ่สวัสดีครับ
4: หลบมาอยู่แค่
3: เอาดังๆ

0: ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าค่ะได้เวลารักตัวเองกันแล้วนะคะกอดตัวเองให้แน่นๆสำหรับใครที่อกหักก็จำไว้ว่าให้เก็บหัวใจไว้ที่ตัวเองอย่าเพิ่งไว้วางใจค่ะ

โอ้ยโอ้โอ้นะโอ้โอ้นะมาฟังเพลงก็ได้อะไรก็ดีอ่ะวันนี้นะคะช่วงนี้มาแรงมากๆในโลกโซเชียลใช่ไหมที่บอกว่าสาวอายุ35แล้วแบบเนี่ยสาวอายุ35คือแก่ไม่มีใครเอามีคนไปโพสแบบนี้มีคนพูดแบบนี้ในพอดแคสต์ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นกระแสในโซเชียลที่แบบรุนแรงมากๆนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าอย่าให้ใครมาลดคุณค่าในตัวเองแต่วิธีการทำคอนเทนต์แบบนี้เราต้องรู้เท่าทันนะคะว่ายิ่งเข้าไปด่ายิ่งเข้าไปคอมเมนต์นั่นหมายความว่าเราไปสร้างรายได้ให้กับเขามันเป็นคอมเมนต์มันเป็นการที่เรายิ่งไปคอมเมนต์ยิ่งไปไปโพสต์ไปแชร์อย่างเงี้ยนะจะบอกว่าอัลกอริทึมอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราไปโพสต์ไปแชร์ไปพิมพ์คอมเมนต์เยอะๆกันเนี่ยมันคือด้านบวกหรือด้านลบเขาไม่รู้หรอกแต่เขารู้แค่ว่าอุ๊ยทำไมโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์เยอะจังอย่างเงี้ยอัลกอริทึมก็จะจัดให้จ้ะก็คือเห็นกันจะตาเห็นกันบ่อยๆขึ้นกันเยอะๆแล้วเจ้าของโพสต์อ่ะเขาก็ชอบสิเขาก็ยิ่งไปพูดไปเขี่ยให้เราโมโหเขาก็จะได้พิมพ์ต่อจะได้ทะเลาะต่อนะแล้วมันก็ดันโพสต์เขาดันฟีดเขาทำให้เกิดผลอะไรรู้ไหมทำให้เขาได้รายได้ดีขึ้นเราอ่ะวิธีการรับมือเวลาที่เราไม่ชอบคอมเมนต์อะไรไม่ชอบโพสต์อะไรเรากดรายงานไปนะคะเช่นสร้างความเกลียดชังหรืออ่ะถ้าอะไรที่มันดูแบบล่อแหลมหรือพูดอะไรให้มันดูแบบดูไม่ดีอะไรเงี้ยเราสามารถคอมเพลนได้โดยการกดเหมือนกดให้คล้ายๆกดบล็อกอะแหละแต่ว่ามันเป็นการกดรายงานพอรายงานไปปั๊บแล้วเราก็บล็อกทิ้งไปมันจะไม่เห็นพอมันจะไม่เห็นพอทุกคนพร้อมใจกันทำอะไรแบบนี้ลงไปอ่ะทำให้โพสต์ที่มันไม่มีคุณภาพอ่ะปลิวหายไปเลยเผลอๆเนี่ยเพจเขาก็จะหายไปด้วยหรือว่าแม้แต่ยูสเซอร์เขาก็จะหายไปด้วยอันนี้คือการแก้เพจที่ถูกต้องแต่ยิ่งไปคอมเมนต์ยิ่งไปโอ้ยกดไลค์กดแชร์ไปอะไรเงี้ยโอ้สบายได้ตังค์เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นรายได้เกี่ยวกับโลกออนไลน์เนาะบางคนมันก็เลยต้องสร้างเอนเกจเมนต์แบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่อยากมาฝากบอกกันคือเรื่องของการมองต่างการมองต่างไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะการมองต่างบางทีอาจจะถูกทั้งคู่ก็ได้เหมือนเวลาที่เรามองเลข6กับเลข9คนละฝั่งกันคนนึงอ่ะอยู่ฝั่งนึงก็เห็นเป็นเลข6ใช่ไหมคนที่อยู่อีกฝั่งนึงกลับด้านก็เห็นเป็นเลข9นะคะมันมีเรื่องนึงเกี่ยวกับโซเชียลนี่แหละมีร้านค้าร้านนึงเขาเปิดร้านแล้วมีคนเข้ามากิน6คนสั่งแค่น้ำเปล่าแก้วเดียวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วนั่ง5ชั่วโมงเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาขาดรายได้คือเหมือนสั่งอ่ะสมมติแล้วกันหนูจำไม่ได้ว่าเขาสั่งอะไรเหมือนสั่งแค่แบบข้าวอาหารจานเดียวเช่นผัดไทยหรือกะเพราหรืออะไรสักอย่างหนูจำไม่ได้นะแต่ว่าเขาสั่งแค่อย่างเดียวแล้วก็สั่งน้ำแต่ว่านั่งกันอยู่6คนแล้วก็นั่งกัน5ชั่วโมงเขาก็เลยโพสต์ตำหนิไปว่าลูกค้าไม่เหมาะสมเข้ามาไม่อุดหนุนของในร้านแล้วแถมยังจะแบบสั่งน้อยอีกแล้วก็มานั่งนานอีกทำให้เขาเสียโอกาสลูกค้าคนอื่นไม่สามารถเข้ามาได้ฟังไปมันก็ดูไม่มีอะไรเนาะมันก็ดูเหมือนกับว่าทำไมลูกค้าทำแบบนี้เนี่ยมานั่งต้อง5ชั่วโมงแล้วมานั่งกัน6คนโอ้โหนานเกินไปหรือเปล่าแล้วสั่งแค่นี้ร้านค้าเขาก็ขาดรายได้สิโต๊ะแทนที่จะให้คนอื่นเข้ามากินก็ไม่ได้แทนที่คนอื่นเข้ามากินเขาจะได้สั่งอาหารเพิ่มร้านค้าเขาก็จะได้ขายได้ใช่ไหมอ่ะก็ถูกของร้านแล้วเรามาลองมองมุมกลับกันในมุมมองของลูกค้าเขาบอกว่าไม่ใช่5ชั่วโมงนะมัน3ชั่วโมงถามว่าลูกค้านับตอนไหนลูกค้านับจากตอนที่เพื่อนมาจนครบเขาถึงเริ่มสั่งอาหารคือตอนแรกเหมือนมานัดมาแล้วอ่ะเขาก็มาคนแรกอย่างเงี้ยเขาก็นั่งรอเพื่อนอ่ะมาคนที่สองอ่ะมาคนที่สามกว่าจะครบ6คนเขาก็เพิ่งเริ่มสั่งอาหารแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะรับประทานร้านนี้เป็นประจำเขาก็เลยคิดว่าก็ไม่มีอะไรเขาก็กินบ่อยอะไรเงี้ยเขาก็อุดหนุนตลอดแล้วเขาก็เนี่ยพอครบ6คนเขาก็เพิ่งเริ่มนับเวลาเขาก็เลยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเข้ามานั่งกินแค่3ชั่วโมงเพราะว่าเขานับเวลาที่เพื่อนมาแล้วปรากฏว่าเรื่องของการสั่งอาหารเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้สั่งแค่กะเพรากับน้ำเปล่านะจริงๆเขาสั่งมาเยอะเขามีไอศกรีมมีนู่นมีนี่รวมๆแล้วอ่ะบินวันนั้นอ่ะเป็นพันอยู่นะหลายพันอยู่นะแต่ว่าในมุมของลูกค้าเขาเข้าใจว่า
ร้านข้างๆกับร้านนี้ใช้พื้นที่เดียวกันเขาก็เลยเข้าใจว่า

ั่งอาหารจากร้านข้างๆอ่ะเข้ามานั่งกินตรงนี้ก็คือเป็นร้านเดียวกันนี่นาอะไรเงี้ยคือลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่า2ร้านน่ะมันคือร้านเดียวกันแต่เจ้าของร้านน่ะเขาบอกว่าไม่ใช่มันไม่ได้เป็นการแชร์พื้นที่แต่มันคือการเห็นว่าลูกค้าสั่งจากร้านอื่นเข้ามากินในร้านตัวเองเนี่ยต่างคนต่างมุมมองแต่ถามว่าในความเข้าใจอ่ะมีใครผิดไหมมันไม่ได้มีใครผิดนะถ้าจะแบบเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นอ่ะเออมันก็ไม่ได้มีใครผิดสักทางนึงแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองมุมไหนดังนั้นค่ะบทสรุปของเรื่องนี้ทุกๆเรื่องแม้กระทั่งที่เขาเคยยกตัวอย่างอะไรนะโกโบริใช่ไหมคู่กรรมอังสุมารินกับอะไรอ่ะโกโบริใช่ป่ะเออเขาก็มองกันคนละมุมมองเหมือนกันคนนึงเขาสองคนอ่ะถูกจับคุมถุงชนเนาะให้แต่งงานกันใช่ไหมคราวนี้กูโบริก็ต้องรักฮิเดโกะคนนี้ใครทันบ้างเนี่ยเออเขาต้องรักฮิเดโกะใช่ไหมอ๋อสวัสดีพี่เพชรสหรัฐด้วยนะคะเข้ามาทักทายอุ้ยขอบคุณดอกกุหลาบด้วยก็กูโบริกับอาสุรานี่นะเขารักกันแหละแต่ว่ากูโบรินี่เลือกที่จะแสดงออกความรักโดยการแบบบอกรักพยายามถนอมน้ำใจพยายามอดทนพยายามส่งมอบความรู้สึกดีๆต่างๆที่ได้

เขาแค่มาโอกเอาใจเพื่อจะยึดครองประเทศตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างมุมมองแต่คนรอบนอกก็คือโอเคไอ้2คนเนี้ยรักกันแน่นอนสุดท้ายนั่นแหละเพิ่งมาคุยกันในวันที่จะสิ้นแล้วอะระเบิดลงแล้วอะเออฮิเดโกะเพิ่งวิ่งไปช้อนโกบุริขึ้นมาแล้วก็บอกรักไปรอกันที่ทางช้างเผือกอะไรสักอย่างเนี่ยสุดท้ายเลยเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นนะคะนิทานเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าไปก็สอนให้รู้ว่าถ้าเรามีความผิดใจกับเพื่อนหรือรู้สึกว่าเรื่องแค่นิดๆหน่อยๆเราอาจจะมองในมุมของเพื่อนดูบ้างนะคะเขาอาจจะกำลังปกป้องอะไรบางอย่างของเขาอยู่เช่นเขาอาจจะเคยมีปมเรื่องนี้เขาอาจจะไม่ไว้ใจคนเรื่องนี้เรื่องนั้นถ้าเราบางทีเราโกรธกันจนเราลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเราโกรธกันเรื่องอะไรเนาะกลับไปเคลียร์ดูก็แล้วกันเนาะว่าเออวันนั้นเรื่องอะไรนะอะไรเงี้ยคิดถึงจังเว้ยอะไรเงี้ยเออลองทักเพื่อนไปดูแล้วกันนะคะเผื่อเราจะได้ยังคงดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีงามอยู่นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะกับใครเปิดไฟให้ดาวนะจากวง Hope Family ค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรศัพท์เข้ามาขอกันได้เลยนะจ๊ะ022481366เบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: จ้าของเพลงรักนะคะจากเจินเจินบุญสูงเนินแล้วสูงจริงๆเสียงอะนะโอ้โหสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองโดยมิดเยียแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ต้องอะไรเคนต้าโมลิใช่ไหมอ๋อมันจะเป็นแบบอ๋อเป็นเพลงมาจากเพลงแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้เนาะนะคะกับมอสชุหนูไม่รู้จะอ่านว่าอะไรอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะเจ้าของเพลงรักถ้าใครที่ชื่นชอบแม่เจินเจินนะเป็น FC อยู่แล้วตัวยงก็ขอกันเข้ามาได้ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณนะคะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันดีกว่านะจ๊ะจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: พาเรตติ้งฮิตฮิตสิพา
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วหนึ่งสายด้ามายสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยจ้า
4: ผมชื่อโอมเชียงใหม่ครับ
0: พี่โอมเชียงใหม่สบายดีไหมคะ
4: ก็สบายดีตอนนี้เข้าเวรอยู่ครับ
0: เข้าเวรอยู่นะแล้วมีใครอยู่เป็นเพื่อนไหม
4: ไม่มีครับอยู่คนเดียวครับ
0: อุ๊ยเหงาไหม
4: ก็เหงาฟังเพลงอยู่ครับ
0: จริงๆไม่เหงาหรอกเหมือนจะมีคนอยู่ข้างๆด้วยใช่ไหม
4: อ
0: ๋
4: อไม่มีครับไม่มี
0: มีสิเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนอยู่ข้างๆอยู่เมื่อกี้
4: อ๋อไม่มีครับ
0: เฮ้ยมองซ้ายมองขวาดีๆมีเปล่า
4: ไม่มี
0: กลัวผีเปล่า
4: ไม่กลัวครับไม่กลัว
0: เฮ้ยซะหน่อยนะ
4: ครับ
0: ไม่กลัวจริงอ่ะ
4: จริงครับ
0: โอ้งี้ก็ไม่หนุกอ่ะสิ
4: ครับ
0: และคืนนี้พี่โอมก็ได้อยู่เชียงใหม่คนเดียวออกเวรกี่โมงคะ
4: ออกเวร6 โมงเช้าครับ
0: ออกเวร6 โมงเช้านะแล้วไม่ง่วงเลยเลย
4: ก็ทานกาแฟครับ
0: ฮะ
4: ทานกาแฟ
0: กินไปกี่แก้วแล้ว
4: ทานกาแฟไป3 ฟองครับ
0: โอ้ยงี้หัวใจมันไปเต้นตึกตักตึกตักตึกตักเลยเล
4: ยไม่เก่งครับมันเป็นซองแบบว่ามันไม่แรงครับ
0: จริงเหรอหนูกินก็อะไรไม่ได้เลยอ่ะใจมันเต้นตึกตักตึกตัก
4: ครับ
0: ยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะเนาะคนทำงานดึกดึกเดินๆนะนะ
4: ครับ
0: กลางวันนอนพอใช่ไหม
4: กลางวันก็ไม่ค่อยได้นอนนะครับ
0: เอาทำอะไรแล้ว
4: อ๋อมันไม่ใช่เป็นกลางวันมันไม่ใช่เป็นเวลาหลับอะความจริงเวลาหลับมันเป็นเวลากลางคืนของคนทั่วไปครับ
0: ใช่แต่ถ้าเราทำงานกลางคืนอะอย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยน้องเมย์เลิกงาน2 ตีเนาะกว่าจะถึงบ้านอ่ะ4 ตีเราก็นับไป8 ชั่วโมงเราก็นอนให้มันเหมือนเดิมทุกวัน
4: มันต้องปรับสภาพมันปรับ
0: ใช่แล้วเราปรับได้ไหมล่ะ
4: มันปรับไม่ได้มันครับมันก็เปลี่ยนกันอาทิตย์นึงบางครั้งก็เข้ากลางวันบ้างบางครั้งแล้วก็อาทิตย์นึงเข้ากลางคืนมันปรับแบบว่ามันไม่ได้เข้ากลางคืนทุกวันครับ
0: แต่ว่าเราก็ต้องดูตัวเองดีๆนะดูแบบสุขภาพตัวเองดีๆนะเพราะไม่ได้อะไรนะจริงๆห่วงจริงๆเพราะว่าเคยเป็นกู้ภัยแล้วเคยไปปั๊มหัวใจให้พี่รปภ.แบบนี
4: ้ครับ
0: เพราะว่าเขาทำงานควบกะด้วยแล้วบางทีกะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้แหละมันเกี่ยวกับโรคหัวใจได้เหมือนกันก็ต้องระวังเพราะว่าหัวใจของเรามันจะมีช่วงเวลาพักของเขาอยู่เนาะ
4: ครับ
0: ยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะน้องเมย์อยากให้คุณผู้ฟังน้องเมย์อยู่กับน้องเมย์นานๆนะ
4: กับไม่ใช่ช่วงนี้มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจข้าวของแพงคนก็ตกงานแล้วก็แบบว่าถ้าเราไปหลับเวรเนี่ยไปหลับแล้วเข้าเวรเนี่ยเขาไล่เราออกเลยนะครับ
0: ใช่แต่คราวนี้เรา
4: โดนไล่ออกไป5 คนแล้วนะครับ
0: แต่เราต้องบริหารเวลานะหมายถึงว่าบริหารเวลาว่าจะเอาช่วงไหนเป็นช่วงพักผ่อนเพราะว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าตอนกลางวันพี่ก็ไม่ได้นอนอ่ะไม่ได้แล้วอันเนี้ยผิดแหละก็ต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบหลับได้ลองวิธีน้องเมย์ก็ได้นะคือน้องเมย์เนี่ยจะมีเพลงกล่อมส่วนตัวสมมุติว่าเป็นเพลงเนี้ยได้ยินเมื่อไหร่คือหลับหรือฟังเพ พวกพอดแคสต์ที่เขาพูดไปเรื่อยๆหรือเขาสอนอะไรหรือฟังธรรมะฟังพระอะไรก็ได้ฟังอะไรก็ได้ที่แบบฟังแล้วมันง่วงอ่ะหรืออ่ะตอนเด็กๆสมมติว่าตอนเด็กๆเราเป็นคนอ่านหนังสือแล้วง่วงนอนอ่ะก็อ่านวิชาการอ่านอะไรก็ได้อย่างน้อยอย่างน้อยเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยถูกไหมแล้วเราก็หลับได้ด้วยพอเราทำแบบนี้ทุกๆครั้งอะค่ะทุกๆครั้งที่เราจะนอนอะเราก็แค่หยิบสิ่งนั้นมาใช้ก่อนนอนนะเนาะของน้องเมย์เนี่ยจะเป็นฟังเพลงดนตรีบรรเลงแล้วก็จะมีเสียงคล้ายๆฝนตกเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นเสียงคลอเบาๆเปิดเบาๆทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเนี้ยน้องเมย์ก็จะรู้สึกง่วงแล้วก็อย่างเงี้ยทุกครั้งก็เหมือนบอกหลอกสมองแหละหลอกสมองให้รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอได้ยินเพลงนี้เธอจะต้องนอนนะอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับ
0: เออดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะทุกๆคนเลยพี่ๆรปภ.พี่ๆกู้ภัยทุกๆคนในค่ำคืนนี้ด้วยทุกๆคนที่ทำงานกะดึกนะคะตัดยงตัดยางอะไรเงี้ยเราต้องเมเนจเวลานอนของตัวเองดีๆเนาะได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
4: พ่อฉันรักจริงครับ
0: เพราะพี่รักจริงเนาะ
4: ใช่ใช่
0: จาก1 BK Band ร้องได้ไหม
4: พอได้ครับ
0: นิดนึงไหนร้องซะหน่อย
4: ฉันอยู่กับฉันดีๆก็มารักฉันเอง
0: เอาดีๆเขาร้องยังไง
4: ฉันอยู่กับฉันดีๆก็มารัก
0: เฉยๆหรือเปล่าเอาใหม่พี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆ
4: พี่ก็อยู่ของพี่เฉย
0: ๆหนูมาพี่เอง
4: ก็ทีนี้ผมฟังตอนเข้าเวรเนี่ยมันแบบว่าดังมากเลยครับเพลงนี้ผมเห็นเขาขอกันวิทยุก็เปิดเกือบทุกรายการครับ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะส่วนไลฟ์Facebook ตัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยดูให้เนาะอ
4: ่
0: ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้ค่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยนะ
4: ครับ
0: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อ่ะมอบหน่อยเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษ
4: มอบให้กับรอพอแล้วก็กู้ภัยทุกคนที่กำลังเข้าเวรอยู่ครับ
0: ครับผมครับขอบคุณที่โทรมานะคะ
4: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ครับ เอ็นดูจังเลยอ่ะก็เดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ผลงานเพลงวันนี้มาแบบหนุ่มๆรัวๆเลย 3-4 คนนี้อุ้ยมันแซ่บใส่ขนาดนี้บอกว่าอะไรนะเปิดเพลงข้างหลังภาพหน่อยแหวะมันไม่เข้ากับเพื่อนนะสิขอเพลงต้องดูเพลงเพื่อนด้วยโอ้โห4เพลงจัดให้ค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้ยางแผ่นดิบจ้าอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาทขี้ยางก้อนถ้วย71บาท50สตางค์น้ำยางนะคะ79บาทนั่นเองค่ะวันนี้ SMS มานะคะบอกว่านี่น้องเมขอค่าโฆษณาด้วยฮะอะไรนะคุ้มตื่นมาฟังแล้วไปนั่งกินอะไรนะพี่คะคุณพี่ที่คุณพี่พิมพ์มาเขาไม่ได้สปอนเซอร์95นะคะคุณพี่หนูพูดออกอากาศไม่ได้จะขอค่าสปอนเซอร์ด้วยขอค่าโฆษณาด้วยแต่เขาไม่ได้สปอนเซอร์เราด้วยสวัสดีค่ะน้องเมย์พี่บ่าวหนุ่มตรังค่ะขอฟังเพลงด้วยนะฟังคือเกือบทุกคืนเลยเกือบทุกคืนเหรอคะพี่บ่าวขอทุกคืนได้ไหมพี่อาวาสบอกว่าอกหักสองหนแต่อาเนี่ยเคยทำให้สาวอกหักเป็นร้อยนี่ไงล่ะขิงขิงไปอีกชอบจริงๆเลยคุณผู้ฟัง

0: วันนี้เออนะมันต้องอย่างนี้อย่าไปบ่อยยั่นดิแล้วมันอย่าไปหยองอย่าไปหยองนะคะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มอกหักทุกๆคนมีกำลังแรงกายแรงใจเก็บรวบรวมเศษความรักของตัวเองโกยเก็บเข้ามาที่หัวใจของตัวเองเอาไว้โอ้ยมันระทมอะไรขนาดนั้นล่ะโอ้ยโอเอโอเอนะมันมีคนน้ำตาเช็ดหัวเข่าวันนี้นะคะก็ เขาเขียนกลับมาว่ายังอีกโอ้ยก็นั่นแหละเห็นไหมนักจัดรายการลูกทุ่งอะนะเขาจะมีความแบบว่าใกล้ชิดกับ FC ไงพอเวลาที่แฟนคลับแฟนรายการอกหักอย่างงี้จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ใส่ใจแต่จริงๆอะอยากยังยืนยันนะคะว่าอยากให้มีอะไรก็อยากให้บอกหนูเป็นคนแรกไม่ได้เป็นห่วงนะคะแค่อยากรู้อยากรู้เรื่องชาวบ้านหยอกหยอกหยอกอ่ะช่วงนี้สุดท้ายแล้วนะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทสบยอน Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก้าหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะคนธรรมดาจากซันชัยค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิด

0: อาริตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับกลับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะพาวซ่าลองซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อครับวันนี้จัดให้4เพลงกันยาวๆครับมาแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะพาร์ทเนอร์เบอร์5ครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์น้ำตาทองคำพี่ฝนธนสุนทรสุสานคนช้ำพี่คัทยามารสี4ปีที่คอยพี่ดวงตาคงทองนะครับทั้ง4เพลงเลยฮะทักทายทาง SMS ด้วยนะครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับผมแล้วก็ทาง Facebook Live ครับLTM FM 95สวัสดีครับผมใครที่มีโทรศัพท์มีคอมพิวเตอร์นะครับมีแล็ปท็อปก็สามารถรับชมกันมาได้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่แมวภูวการพี่ปราณีตนะครับพี่เออินทิราพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่สุฮอเกนบูมนะฮะพี่ศักชัยพี่จิรวรรณพี่ประสิทธิ์ทักทายครับผมพี่หนูวันไอ้กว้างไอ้ไม่ใช่ก็ทักทายทางนี้เช่นเดียวกันนะฮะพี่หนูพินครับ

0: ยูนิคยูนิคพี่รามิดานะครับนะฮะทักทายครับผมทุกท่านเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันนะฮะ022481366ครับน้องกวางรอรับสายอยู่ตอนนี้อยู่หลังใหม่นะฮะปาลินสวัสดีครับพี่จารวันพี่รามิดานะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันก่อนเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะ

0: บทเพลงเมื่อสักครู่นี้บทเพลงโนราโนบราของพี่บิวกัลยาณีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่อนันต์
1: ครับผม
0: โทรศัพท์มาจากจังหวัดน่านเนาะ
1: จังหวัดน่านครับผม
0: อากาศดีไหมที่นู่น
1: วันนี้ฝนไม่ตกเลย
0: ฝนไม่ตกเน
1: า
0: ะ
1: อากาศดี
0: เย็นๆสบายสบาย
1: ครับผม
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: เพลงมอรัลมรักของชาติสีส้มเนี่ย
0: ได้เลย
1: ไปฟัง
0: ได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะฮะอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้หลังไม้น้องกวางด้วยแล้วก็น้องเพชรด้วยแล้วก็เต้าห้าทุกคนครับผม
0: ได้เลยครับผมพี่อนันต์ครับ
1: น้องเพชร
0: ครับพี
1: ่ออกพรรษานี่มาเที่ยวประเภทนี้แข่งเรืออำเภอสาบ้างนะมันออกภาษา
0: โอ้ยยังไม่มีโอกาสเลยแต่อยากไปนะผมอยากไปเห็นจริงๆผมชอบฟังคนก็ภาคแข่งเรือเนาะน่าจะมันมากเลยนะ
1: มันไม่มีสามที่เนาะแต่เปิดสนามวัดบ้านแล้วก็ปิดสนามแล้วก็วัดบุญยืนอภารามหลวง
0: ครับ
1: ขอเชิญทุกท่านนะมาเที่ยวจังหวัดน่านบ้างนะ
0: ได้เลยครับผมเป็นจังหวัดน่านเป็นจังหวัดเดียวเนี่ยผมยังไม่เคยไปเที่ยวเลยนะเคยไปทำงานทีนึงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เที่ยวแต่จริงๆนะผมว่าสักวันนึงต้องไปเนาะเนาะได้เลย
1: พี่ยินดีต้อนรับทุกท่านเลย
0: ได้ครับพี่อนันต์ขอบพระคุณมากๆนะครับพี
1: ่ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: มีโชคดีทุกคน
0: ครับผม
1: คร
0: ับพี่อนันต์ครับจากจังหวัดน่านนะฮะไปฟังเพลงกันต่อนะครับเมาเหล้าเมารักฮะจากคุณอาชาตรีศรีชนนะครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตคิดติดหัวใจครับสวัสดีครับทาง Facebook พี่วันวิสากำนันแดงไหนมาดูกันสิมาแล้วนะครับช่างจักรเทวาเพลัดดาวันพี่สุวรรณีพี่สุนิสาสวัสดีไปถึงคุณพี่ทิพย์พวันใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่พี่วิเชียนนะฮะน้องไมมิ้นนะครับพี่จรูนพี่ณัฐนภาน้องแบมสวัสดีค่ะพี่วิชัยพี่อมราพี่จรุวรรณบอกกู๊ดมอร์นิ่งครับนี่ปาลินพี่ยูนิคยูนิคนะครับพี่หนูพินทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาทักทายกันวันนี้ผมก็มีเรื่องของสุกายะยานุชคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพมาฝากเหมือนเดิมนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุชคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับผมป่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เอาละครับอย่ารอช้า5ตอนนี้เรามาทักทายกันก่อนทาง Facebook นะฮะ LTMFM 95นะครับทักทายครับพี่ช่วงพี่ชยุทธนะครับไกออส3ย่านนะครับผมแล้วก็พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่สาวขามนะฮะแล้วก็พี่อนุภาพนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่อารมณ์นะฮะพี่จุ๊บแจงพี่เจริญนะครับทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้นะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับเอ้าพี่สุมาลาครับมาแล้วมาแล้วนะสวัสดีเจ้าวิสันทัศน์นะฮะสวัสดีครับหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ
2: เป๊ป
1: ครับผมพี่ฝน
2: จ้า
1: พี่ฝนสบายดีไหม
2: สบายดีจ้าน้องน้องสบายดีไหมคะ
1: สบายดีเหมือนเดิม
2: ค่ะคิดตึ้งอย่างเลยค่ะไม่ได้เล่นกันไล่คืนเลย
1: น้องไม่ได้คุยกันนานแล้วเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากฟังเพลงตำไรอยู่น้องค่ะก้องอาจารย์ป่าอยู่สุริยันค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับผมจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: น้องน้องเป็ดน้ำจ้ะค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: ว่า
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: จ้าอาการก็หมอบตะกิดนะน้อง
1: ได้เลยครับผม
2: จ้าหมอบไอ้โบ้ปีปีติดตัดยางอยู่ทุกคนเลยค่ะป่านี้ยังก็ฟังอยู่เลยว่าปีได้หน้าไม่ไหม
1: ครับ
2: จ้า
1: ครับผมฝาก
2: สวัสดีน้องขวางด้วยนะคะน้องขวางล่างไม่ด้วย
1: ได้ครับผมฝากสวัสดีทุกคนที่ตัดยางอยู่ด้วยนะครับ
2: จ้าการทัดอยู่กนเองกนเองกันเลยน้องเออแต่ว่าการสื่อฟังวิทยุกันเต
1: ้โอ้ยขอบคุณมากมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: ค่ะ
1: ครับนะฮะพี่ฝนพี่ฝนจากจังหวัดตรังไปฟังเพลงกันต่อฮะทั้ง4เพลงเลยครับ

0: ีบได้เปล่าครับ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ครับผมนะฮะกลับมาแล้วในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับ4เพลงจัดไปไม่ว่าจะเป็นทำไรอยู่น้องจากอาจารย์พายุสุริยันนะครับไอเด็กพาโลใช่ไหมฮะจากนิวพงศกรแนทราเชน MC2 นะครับสะอาชาอาบังวงพัดลงพารหัสนะครับแล้วก็จีบจากวงกลมนั่นเองนะทั้ง4เพลงครับจัดให้เลยครับทักทายไปทาง Facebook กันหน่อยนะครับพี่สุภาพครับน้องณัฐพงษ์ครับพี่เจริญพี่อาทิตย์พี่เข็มครับผมพี่บุญยกรพี่สุมาลาพี่ปราณีตนะฮะพี่ลัดดานะครับพี่สุภัตราครับพี่ประเทืองจ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่จารัตครับนี่ทุกท่านนะฮะไปจงไปชัยยุทธเลยนะครับยายออส3ย่านมาแล้วนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันตอนนี้เลยนะครับพี่ปันเทาด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้แหละครับเป็นเพลงคนใช่ที่ใกล้กันนะฮะอาจารย์เสถียรทำมือนะครับสังกัดแกรมมี่โกคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกเซเลปี้เรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158ครับพี่สุมาลานะฮะบอกว่าโอ้ยฟังเพลงโดนใจมากนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับพี่เกศสุดาพี่นันทาพี่ประสิทธิ์ครับพี่สุชาดาใช่ไหมครับพี่สังสุราชพี่สุนีพี่พินโยพี่สุทัศน์นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับแนะนำเพลงกันก่อนเมื่อกี้นี้สองเพลงจบไปมีฉันมาไกลจากไมเคิลหว่องนะครับแล้วก็เงียบๆคนเดียวจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินไตครับเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้นะฮะพักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่AEC ช้างเผือกนะครับแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงจบไปเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นห้ามตัวจากน้องมินตราคำไอ่นะฮะน้องกวางจีรพันธ์ครับสวัสดีในชั่วโมงที่3อรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับตอนนี้ตี40นาทีแล้วยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเจอกัน3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงคุณพี่แพรวหรือเปล่านะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลาพี่พะเยานะฮะสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภัตรานะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับพี่รัตติยาด้วยนะครับพี่จรูนครับพี่โอ๋นะพี่จุ๊บแจงกำนันแดงก็ยังอยู่ครับพี่ทิตินาบอกสวัสดีวันพุธค่ะพี่อารมณ์พี่สุชาดาพี่ประสิทธิ์ครับพี่อัมพรนะฮะพี่เกศสุดานะครับทักทายนะครับผมทุกท่านเลยฮะที่เข้ามารับชมกันทาง Facebookอ่ะตอนนี้ฟังเพลงกันต่ออีก2เพลงฮะจัดให้เลยครับ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับอ่ะจัดไปในช่วงของมหานคร Family 5เพลงเมื่อกี้นี้จบไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลับมาทำไมจากคุณอาหม่ำอำจกมกนะแล้วก็คิดถึงบ้านเกิดนะครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับพี่จนป่นนะฮะเอมหาหิงฟิชเชอริ่งน้องบัวกมลทิพย์ตลกนะครับพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนะครับแค่โสดนะฮะจากวงโซโลอิสครับทักทายครับไปถึงพี่บอลเทาพี่ชิรวุฒินะครับน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าฝนตกบรรยากาศน่านอนมากๆเลยครับจริงๆนะถ้าฝนตกแบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยเนาะสบายๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ถาวรด้วยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่นันชานะครับพี่สุมาลานะฮะพี่ไทยรัฐแตงโมพี่ศรีวิไลนะครับพี่ศรีไวด้วยนะครับพี่หนึ่งฤทัยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับพี่สันตยาใช่ไหมครับพี่กัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรติดตามตลอดครับจากพัดลุงนะครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงคุณวุฒินะครับสวัสดีครับพี่มงคลนะเปิดเคียงครับผมขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
0: ่ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับกลับมาถึงท้ายชั่วโมงฮะสองเพลงเมื่อกี้นี้มี I just wanna be fan you ได้บอนะฮะบทเพลงของพี่สิงโตนำโชคนะครับแล้วก็หม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวสิทธิ์แล้วก็featuring พี่พันธ์วรการนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพวกบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: กจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ5:12 น.กับเช้าวันแห่งความหวัง16 กันยายน 2569กลับมาเจอกันนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะเป็นเช้าวันสบายสบายใช่ไหมอากาศดีใช่ไหมคะพี่อุไรนะคะใช่ค่ะทุ่งสงอากาศดีพี่ประสิทธิ์ชนะรบพี่ปูสวัสดีนะคะพี่ปูกัญญารัตน์พี่หนูขำเพลงมาแล้วเนาะพี่สลาวุฒิสุวรรณวงศ์พี่พิษณุจากศูนย์อาหารหอวังพี่จรูนจากจังหวัดตากพี่ชลลี่พี่สมพรจากโคราชนะคะพี่ไหนอีกพี่ดงก็มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้อง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะเช้าวันแห่งความหวังตื่น

0: ช้ามารับทรัพย์กันแล้วมาเร็วมาเร็วมา
1: good morning good morning มารวยรวยรวย
0: รวยรวยรวยนี่ก็ต้องนี่เลยนะคะลังแปนฝักบัวกลางวัดดังบุรีรัมย์ต่อยเจ้าวาด3ครั้งเอาเลขเด็ดไปแล้วมันเหมือนฝักบัวจริงๆนะเขาเรียกว่าลังแปนฝักบัวเหมือนแป๊ะเลยค่ะโอ้โหระทึกระทวยมาก
1: ลูลู
0: เป็นลูลูใช่โอ้แล้วแบบคือมันตัวแตนนะมันไม่ใช่ต่อนะคะแต่ว่าก็อันตรายนะมันมาทั้งฝูงอ่ะมันมาทั้งฝูงนะคะก็
1: หลวงพ่อไปทำอะไรแกฮะเนี่ย
0: ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเขาเตรียมงานกันอยู่คือที่ที่วัดนี้ชื่อวัดทุ่งสามัคคีธรรมป่าทุ่งสามัคคีธรรมกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างเมนใหม่แล้วก็กำลังจะยกยอดเมนอ่ะก็พอเห็นปุ๊บก็รู้สึกโอ้ไม่น่าจะไหวก็เลยขอว่าใครก็ได้ที่มีแบบเก่งๆเนาะช่วยนำลังแตนลังต่อกลับพื้นที่ให้หน่อยอันนี้คนที่ก่อสร้างอะเนาะเขาก็กลัวนะคะปุ๊บที่ผ่านมาไม่เคยเจอมาก่อนในลักษณะแบบนี้เป็นฝักบัวเลยนะคะคนคิดว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ก็นั่นแหละพอเอาลังออกนะคะโอ้โหมันแตกสิคะนั่นแหละนะประเด็นแตกแตนนี่แหละก็วิ่งกันเจ้าอาวาสก็ไม่เว้นแฟนจะรู้ไหมนี่คือเจ้าอาวาสนี่คือโยมนะคะต้องเลือกหน่อยนะแฟนนะผมเจ้าอาวาสเคยโดนไป3ครั้งแล้วนะคะนั่นแหละลังแตนฝักบัวเขาเรียกลังแตนฝักบัวค่ะวันนี้ก็มีตัวเลขหลากหลายหน่อยนะใครที่มีอยู่ในมือก็คัดบ้างนะคะเนี่ยพอไปเห็นข่าวจิ้งจกสองหางอยู่ห้อง12ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเอ้ามาอีกเลขหนึ่งมันก็เยอะเกินไปหรือเปล่า
1: เออนะ
0: คัดออก
1: ดวงใครดวงมัน
0: ดวงใครดวงมันบางทีจะซื้อทุกเลขก็ไม่ไหวนะคะใช่ไหมเสียดายตังค์ไม่ใช่อะไรค่ะก็เอาพอดีนะคะถ้ามีดวงก็คงจะได้แต่นี่คนไทยน่าจะมีดวงทุกคนเลยนะคะเมื่อวันซึ่งปรับขึ้นไปใช่ไหมวันนี้16กันยายนถึง31ตุลาคมกบน.ปรับลดราคาดีเซลลง4บาทต่อลิตรนะคะนี่เป็นราคาหน้าลงกันเลยทางโลก
1: โอ้โหครับผม
0: นะคะก็เขาบอกว่าใช่เหตุผลคือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายหมายความว่าคือไม่ใช่เรื่องที่คลายขอโทษยังไม่มีแนวโน้มว่าจะพี่คลายก็ส่งผลโดยตรงกับอุปทานน้ำมันดิบน้ำมันเสด็จรูปในตลาดโลกนะแต่ว่ากบน.เนี่ยก็เห็นชอบว่าปรับลดลงเถอะยอมขาดทุนไป4บาทต่อลิตรเฉพาะดีเซลนะคะ
1: ผมเมื่อวานรู้สึกแตะไป40แล้วนะพี่นะ
0: ใช่ก็วันนี้ราคาหน้าลงกันลดลง4บาทนะคะทั้งดีเซลหมุนเร็วธรรมดาก็คือ B7 แล้วก็ B20 นะคะเท่ากันเลยค่ะ4บาทต่อลิตรนี่ก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ15กันยายนเมื่อวานนี้ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะคะที่ลงโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะเดือนครึ่ง16กันยายนถึง31ตุลาคมก็พอได้อยู
1: ่แล้วเดี๋ยวหลัง31นี่ยังไงกันนะไม่รู้ฮะหลังตุลานี่ยังไงฮะ
0: ก็กลับมาเหมือนเดิม
1: เพราะว่า
0: อย่าขึ้นมาเป็น8บาทแล้วกันลดไป4ขึ้นมา8อย่างเงี้ยโอ้ยชาวบ้านชาวเมืองก็บ่นนะคะยิ่งเนี่ยช่วงหน้ามรสุมฝนตกหนักบางอาชีพมันทำไม่ได้เลยอย่างอาชีพ ตัดยางอย่างนี้ค่ะถ้าฝนตกขนาดนี้ก็ไม่ได้เลยไม่มีรายได้เข้านะคะวันนี้ก็จะหนักไปจนถึง20อีกรอบนึงแล้วนะคะวันนี้ยังไม่เท่าไหร่พรุ่งนี้นะคะ17ถึง20เนี่ยจะหนักเลยค่ะน้องดงทุกภูมิภาคเลยนะคะที่จะหนักก็คือภาคเหนือ4จังหวัดนะอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อีสานนี่คือหนักที่จังหวัดเลยภาคใต้หนักที่ระนองและพังงานะนี่คือหนักมากส่วนหนักธรรมดาทุกเกือบทุกจังหวัดนะคะอันนั้นคือหนักธรรมดาและมีหนักมากด้วยเป็นช่วงมรสุมที่กรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่2นะคะ
2: ถึงวันที่20ไง
0: ค่ะได้ยินเสียงมาแล้ว
1: รับสายสิครับแบบนี
3: ้บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ทับทีม
2: ค่ะ
0: ชื่อสวยชื่อเพราะพี่ทับทีมอยู่หนองคายเหรอคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้ฝนตกไหมครับหนองคายฝนตกไหมครับ
0: อ้าวพี่ทับทีมมาใหม่มาใหม่
1: พี่ทับทีมหลุดไปซะอย่างนั้น
0: ฝน
1: กำลังจะถามแล้วที่ว่าเดี๋ยวปลายเดือนกะจะไปแถวเนี่ยฮะหนองคายบึงกาฬแถวนั้นครับพี่พอดีมีแผนจะไปถ้ำนาคา
0: อะไรนะนาคาเหรอ
1: ใช่จะไปถ้ำนาคาครับพี่
0: ไปถ้ำนาคา
1: เออร่างกายอยู่เขาก็บอกว่าไม่งั้นเดินไม่ไหวนะ
0: ต้องรีบไปใช่ไหม
1: มีน้องที่ไปเราบอกโหเดินขึ้นไปถึงบนสุดที่ขามันสั่นเองอ่ะ
0: ก็วันน้องขึ้นภูกระดึงนั่นแหละ
1: โอ้โหครับพี
0: ่ถ้ำนาคาอยู่ที่บึงโขงหลงนะคะ
1: บึงโขงหลง
0: แยกออกมาจากหนองคายก็อยู่บึงการ
1: ครับผม
0: ก็ไปได้ไปได้ไปได้
1: มากน้อยขนาดไหนไปหน้านี้นะครับ
0: ไปหน้าช่วงหน้านี้เหรอก็น่าจะอากาศเย็นนะ
1: ใช่ก็หวังว่านิดนึงนะขอให้อย่าเจอฝนหนักๆก็พออืม
0: เนาะค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้ลูกสาวไม่ยอมไปด้วยนะพี่ไปแบบนี้เขาบอกว่านี่ตายเหนื่อยเขาอยู่กับมากเขา
0: อ๋อคือเด็กถ้าไปป่าไปถ้ำอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยชอบหรอกจริง
1: ไป
0: อยู่จะพาวัยรุ่นไปถ้ำไปป่าเงี้ยไปดูอะไร
1: เขาไม่ไปเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่เอาสามจะไปเนี่ยบอกผมไปจะไปสามวันเลยนะอยู่ได้เหรอ
0: ก็อยู่ได
1: ้อยู่ได้เดี๋ยวอยู่กับม่าเล่นเกม
0: คุณพ่อต้องบอกอย่างนี้สิลูกไปเราไปญี่ปุ่นเกาหลีกันอย่างเงี้ย นั่นแหละนั่นแหละ
1: อย่างนั้นหน่อยไปแน่นะฮะ
0: อย่างนั้นแน่นอนนะคะ
1: ครับ
0: พี่จะพิมพ์มาหรือยัง
2: มาแล้วจ้า
1: สวัสดีอีกรอบครับพี่ฝนตกไหมครับหนองคายฝนตกไหมครับ
2: ตกค่ะทั้งวันทั้งคืนเลยทำงาน
0: ไม่ชุ่มฉ่ำเลยครับนาคา
2: แนะนำว่าอย่าเพิ่งมาเลยค่ะ
0: อย่าเพิ่งมาม
2: ันก็คงจะตกเหมือนกันแหละแม้ว่าจะเป็นบึงกาฬหรือหนองคาย
0: ใกล้กันเนาะอันนี
1: ้จองไปแล้ว
2: ก็ไม่ใกล้นะคะ200กิโล
0: ขอ200กิโลพี่ถ้าพิมพ์อยู่อำเภออะไรคะหนองคาย
2: คนพิสัยค่ะ
0: คนพิสัยอ๋อเราเคยไปอยู่บ้านต้อน
1: ไปบางไป
2: เคยไปแม่น้ำด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเคยไปอยู่โรงเรียนบ้านต้อนนะคะอำเภอคนพิสัยคิดเมื่อก่อนพี่สาวเป็นครูอยู่ที่นั่นค่ะเชิญค่ะพี่
2: ร
0: ู้
2: จักค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อรู้จักเนาะพี่นะ
2: ไม่รู้จักค่ะรู้แต่ชื่อ
0: เนาะเชิญค่ะพี่
2: อะไรนะคะ
1: ผม
0: วันนี้เรื่องอะไรนะคะวันนี
2: ้เรื่องข้าวนาปีค่ะแล้วก็ของแพงด้วย
1: ของแพง
0: โอเค
2: น้ำมันแพงของขึ้นนู้ยจะไม่ไหวแล้วคนลากย่าน่ะ
1: นี่รับรู้ได้เลยใช่ไหมพี่อะไรแพงบ้างอะไรแพงบ้างทุกอย่าง
2: มันก็รวมๆกันนะคะต้นหอมผักชีเดี๋ยวนี้สองต้นสองต้นแล้วก็ผักชีอีกหนึ่งเป็น10บาทแล้วเดี๋ยวนี
1: ้โอ้จริงนะเออครับ
2: ถ้าต้นโตนะถ้าต้นเล็กๆก็สี่ห้าเท่าต้นรวมๆแล้วก็ตกต้นละ2บาท
1: ว้าครับ
2: แล้วก็น้ำมันก็ขึ้นเอ้าขึ้นเอาแล้วทีนี้เงินค่าข้าวก็ยังเงียบ
0: ยังไม่ได
2: ้ได้หรือไม่ได้อ่ะ
0: เป็นข้าวนาปีใช่ไหมพี
2: ่ข้าวนาปีค่ะ
0: นาปีอันนี้เป็นเฉยๆไร่ละ 1,000 เหรอคะ
2: ค่ะไร่ละ 1,000
0: ไร่ละ 1,000 10ไร่เนาะไม่เกิน10ไร่ยังไม่เข้าเลย
2: ไม่เกิน10ไร
0: ่ของพี่ทัพทิมมีกี่ไร
2: ่รวมๆแล้วทั้งของแฟนของตัวเองก็เกือบ15ไร่นะคะ
0: อ๋อยังไม่เข้าย
2: ังเลยแต่ยังไม่ยังเขาเรียกอะไรประชาคมเนี่ยยังไม่ประชาคมเลยถามเทศบาลเขาก็บอกว่ายังไม่มีวี่แววเลยแต่ว่าของขึ้นเอาขึ้นเอาอ่ะ
0: โอ
2: ้ถ้าเป็นคนที่ทำงานได้ก็ยังค่อยยังชั่วรับจ้างโน่นนี่นั่นได้แต่นี่ถ้าเป็นคนแก่ที่อยู่กันสองตายายเนี่ยน่าสงสาร
0: ก็คือทำงานอย่างเดียว
2: อะไรนะคะ
0: หมายถึงว่ามีอาชีพเสริมอย่างอื่นไหมคะพี่ทัพทิมทำนาอย่างเดียวใช่ไหมคะสองตายาย
2: ทำนาอย่างเดียวเพราะว่า
0: ทำนาอย่างเดียว
2: ใช่ค่ะสวนยางสวนอะไรก็ไม่มีแต่เขา
0: ค่ะก็รอเงินสำหรับโครงการปีผลิตอันนี้68ถ้า69เนาะพี่เนาะ1,000 บาทใช่เนาะยังไม่เข้า
2: เพราะว่าม
0: ันติด
2: ใช่ตอนต้นปีก็น้ำมันขึ้นเนี่ยเขาขึ้นเกือบไร่ละพันนะคะการขัดรถปั่นข้าวนะรถปั่นดินน่ะรถไถนานั่นแหละ
0: ค่ะ
2: ถ้าเป็นคนแก่ก็เขาก็ต้องอาศัยรถอาศัยอะไรใช่ไหมเพราะว่าทำไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: แต่ถ้าคนที่มีรถไถนาทำเองรถเดินตามเองก็ค่อยยังชั่วแต่ก็แบกค่าน้ำมันอยู่ดีอะค่ะตอนนั้นเกือบ50เฉลี่ยแล้วก็50ละค่ะตอนที่เราหว่านข้าวตอนเดือน 7จ้ะเดือน6เดือน7ตอนนี้ก็ขึ้นมา46บาท40บาท67สตางค์แล้ว
0: เ
2: จ็ดเป็นดินชิ้น95นะคะเนี่ยแล้วโซล่าก็40กว่า
0: ใช่ค่ะคือต้นทุนมันสูงมากเนาะ
2: ใช่ต้นทุน
0: สูงที่สุด
2: มันจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ย
1: ทำไม่ไหว
2: คือข้าวกินก็ยังดีกว่าเลยแต่ว่าเราต้องมีไร่มีนาเนาะจะทิ้งไว้ลกล้างมันก็ไม่ได้อ่ะ
0: เคยมีไหมเคยแบบว่าชาวนาขอใจเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นในปีฤดูการผลิตต่อไปอย่างนี้พี่ทัพทิมก็ทำกันบ้างไหม
2: ยังค่ะเพราะว่ามัน
0: ยังไม่
2: เจอวิกฤตปีนี้เอง
0: โอ้
2: พอเขายิงไปตุ้มมาก็ขึ้นพวดพอเขาหยุดยิงก็ลงมาไม่กี่สตางค์เองดูที่ตอนนั้น45บาท46บาทเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมา41บาทแล้วเนี่ยเฉลี่ยนะคะ
0: ก็ล่าสุดนั้นเนี่ยได้รับสัญญาณว่าเงินช่วยปีการผลิต8/69เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มว่าจะ
2: ไม่ได้หรือ
0: ได้อันนี
1: ้พี่สีเว้นวักนานใจไม่พอใจคอไม่ค่อยด
0: ีได้ครับพี่อันเนื่องมาจากกำลังดูตำแหน่งของท่านอยู่อ
2: ๋อบอกว่า
0: ท่านนายกสมาคมชาวนานี่แหละคุณปาโมทย์เจริญศิลป์ปัจจุบันแกเป็นนายกสมาคมชาวนาแกบอกว่ามีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะอนุมัติเป็นเงินเพิ่มให้1,800ล้านได้ค่ะค้างอยู่200,000 กว่าคน200,000 กว่าราย
2: หนักดีนะคะ
0: ค่ะได้มีแนวโน้มว่ามีสัญญาณที่ดีค่ะแต่ว่าอย่างนั้น
2: โอเค
0: ค่ะเดี๋ยวฮะรออีกนิดนึงนะคะรออีกนิดนึงค่ะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ย
2: กันยาแล
0: ้
2: ว
0: เห็นบอก
2: ยังไม่ประชาคมกันเลย
0: เออค่ะค่ะก็เดี๋ยวเขาก็จะน่าจะมีการประชุมอนุกรรมการบริหารข้าวสักอย่างอีกสักรอบนึงนะคะเออมีแนวโน้มได้ค่ะยังไงก็ได้นะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงค่ะพี่ทัพทิมเพราะว่าอย่างน้อยก็มีตัวแทนเนี่ยค่ะสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยไปทวงอยู่ไปทวงถามความคืบหน้าอยู่บ่อยๆที่ค้างจ่ายกันอยู่เนี่ยค่ะ
1: รอมาได้ตอนนี้แล้วนะ
0: ใช่นี่อัปเดตวันที่10เลยค่ะเนี่ยผ่านมา6วันเนี่ยวันที่10ที่ผ่านมานี่แหละเอออัปเดตแล้วเนี่ยแค่นี้สาวอัปเดตแล้ว
1: รอจนจะหมดปีแล้วรออีกนิดครับผม
2: อีกนิดนึงได้ไหมมันต้นทุนมันจะ 20,000 แล้วเนี่ยจดไว้
0: ทั้งสูงมากนะพี่เนาะ
2: รถไถทั้งข้าวปลูกข้าวแล้วก็อะไรปุ๋ยยาฆ่าหญ้าอย่างเงี้ย
0: สิ่งทุกอย่างแล้วนี้กำลังจะเก็บเกี่ยว
2: ยังไม่รวมรถเกี่ยวข้าวนั่นเนี่ย
0: ค่ะมันก็แพงนะพี่เนาะ
2: ตกไปแล้วก็ 20,000 กว่าละ
0: โอ้ยต้นทุนแพงมากแล้วเดี๋ยวเขาจะเกี่ยวเดือนไหนครับพี่
2: แค่10ไร่นะขายหมดจะได้ไหมเนี่ยทั้งมันเป็น
0: นาด้วยพี่ดับพิมพ์รอบต่อไปนี่จะเกี่ยวข้าวเดือนไหนคะธันวาเหรอ
2: ไม่ช่วงนี้เพราะมันเป็นนาดอนมันจะเริ่ม
0: เป็นนาดอนไม่ได้ทำ
2: เดือนตุลาเดือนตุลาพอถึงธันวาก็หมดแล้ว
0: นะคะ
2: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็คือว่างอยู่เหรอคะ
2: บ้างค่ะก
0: ็ว่างอยู่ปลูกอะไรก่อนไหมปลูกพืชระยะสั้น
2: ให้แฟนเขารับจ้างไปก่อน
0: รับจ้างไปรับจ้างทั่วไปไม่ในแปลงนาเราสามารถปลูกพืชระยะสั้นก่อนได้ไหมอ่ะพี่ทัพทิม
2: จะปลูกอะไรอะคะมัน
0: ปลูกอะไรดีที่ขายได้อยู
2: ่มันไม่ไหวแล้วพี่แล้ว
0: ไม่ไหวเนาะ
2: เพราะว่า
0: เดี๋ยวต้องทุนเพิ่มอีกด้วยเดี๋ยวทุนเพิ่มก็อีกแล้วปลูกก็ไม่จะขายใครนะพี่เนาะ
2: ปลูกก็คิดว่าถ้าเสร็จนานแล้วก็จะปลูกแตงอะไรเสริมไปนี
0: ่แตงถั่วปูได้ไหม
2: ปลูกแตงปลูกฟักทองไปก็เหลือกินก็ขายเอาไว้เฉพาะกินเราเพราะว่าทำมากก็ไม่ได้ต้นทุนมันเยอะต้นทุนมันสูงเพราะฉะนั้นเราก็ทำแค่พอกินไปก่อนเหลือกินก็ขายให้หมู่บ้านเราเล็กๆน้อยๆเผื่อเหลือกันไปเพราะว
0: ่
2: า
0: แลกเปลี่ยน
2: จะน่าจะตลาดเองนะมันแพงเกินถ้าเราทำกินอย่างนี้เราก็ขายโลละ15บาทโลละหรือไม่ก็ทำเป็นถุงละ20อย่างนี้ก็เกือบ2โลอย่างนี้ก็ช่วยกันไปค่ะ
0: ค่ะเนาะให้พออยู่ได้รอดไปก่อนเนาะค
2: ่ะอยู่รอดไปวันๆน
0: ่ะส่งกำลังใจให้นะพี่นะเดี๋ยวรอรัฐบาลอีกหน่อยนึงนะคะรัฐบาลก็คงจะรับทราบปัญหานี่แหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ปีที่แล้วได้ไวนะครับแต่ปีนี
0: ้เงีย
2: บกิ๊บเลย
0: เงียบกิ๊บเลยนะคะ
1: ยังหัวเราะได้
2: ทางเทศบาลก็บอกว่าแนวโน้มจะไม่ได้เอาทำไม่ได้แล้วทำไงถ้าก็ว่าถ้ารอไปรัฐบาลคิด
0: แล้วที่ก็ไม่ให้ความหวังที่เลยเนาะแนวโน้มว่าจะได้จริง
2: จริงเทศบาลเขาทั้งสองเทศบาลเลยเขาก็บอกว่าไม่ได้
0: แนวโน้มว่าจะไม่ได้อย่างนี
2: ้
0: หรอ
2: แนวโน้มว่าจะไม่ได้เพราะเงียบเหลือเกิน
0: โอ้กายเจ้าหน้าที่ก
2: ็
0: ให้พลังบวกชาวบ้านหน่อย
2: จดชื่อไว้นะอันที่กินนี่จดชื่อไว้เลยอย่างนี้นะชาวบ้าน
0: ค่ะ
2: เสรีทำไมไม่เสรี
0: ทำไมได้
2: พวกนี
0: ้สู้ต่อพี่สู้
2: ค่ะ
0: นะคะนะค่ะได้ค่ะ
1: เป็นกำลังใจครับพี่
0: เป็นกำลังใจนะคะ
2: ค่ะก
0: ็สวัสดีค่ะ
2: อยากให้ได
0: ้
2: เป็นกำลังใจด้วยเป็นความหวังด้วยนะคะคุณสีคุณดง
1: ครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ครับพี่ชัยผมมีข้อความประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับสำนักงานกสทช.นะครับก็ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจนะครับเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569นะครับโดยเปิดรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่ายนะครับระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนนี้นะครับทางออนไลน์ได้นะครับผ่านระบบ OSS นะครับที่เว็บไซต์ OSS นะครับ .nbtc.go.th นะครับสำหรับการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยเป็นสนามสอบกรุงเทพมหานครนะครับเปิดรับสมัคร100คนโดยจะทำการทดสอบนะครับระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคมนี้นะครับที่สำนักงานกสทช.ภาค1นะครับอาคารหลัก4ถนนแจ้งวัฒนะซอย5กรุงเทพมหานครนะครับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ announcer นะครับ .nbtc.go.th นะครับหรือว่าสอบถามได้ที่สำนักกำกับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-271-7600อีกครั้งนะครับ02-271-7600นะครับแล้วก็ต่อที่หมายเลข6ขอไปต่อที่หมายเลข5714หรือ5703นะครับแล้วก็5744นะฮะติดต่อในวันและเวลาราชการได้เลยนะครับใครที่มีความฝันนะอยากจะเป็นผู้ประกาศก็ต้องมีบัตรเอาไว้นะครับ
1: ใครสนใจก็เข้ารับการทดสอบได้นะคะ
0: ของรอบนี้นะครับครับผม
1: น้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ได้นะเหมาะนะ
0: อย่างน้อยมันเป็นใบเบิกทางนะพี่แล้วก็เราจะได้นะไปอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องการอ่านออกเสียงมันก็เป็นทักษะติดตัวไปนะครับ
1: ค
0: ุณจะไปพรีเซนต์งานจะไปทำยูทูบทำอะไรในอนาคตเลยคุณมีใบผู้ประกาศเนี่ยมันเป็นใบเบิกทางให้เราติดตัวไปได้ตลอดเลยไหมครับ
1: ใช่ค่ะคนร้ายที่บุกเดี่ยวชิงทองแถวสามโคกปทุมธานีถูกจับแล้วนะคะก
0: ็
1: ปรากฏว่าทองยังอยู่ครบ52เส้นค่ะยังไม่เอาไปขายที่ไหนเลยน้องดงโอ้ก็เป็นร้านบางกอกโกสนะคะทองเยาวราชสาขาสามโคกปทุมธานีใช้เวลาก่อเหตุ2นาทีที่ให้พนักงานหยิบทองให้แบบชิวมากนะคะความคืบหน้าล่าสุดนะคะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปดูกล้องแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีเรื่องต้นนั้นเนี่ยนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนาะไม่ได้ขับรถมาเองนะคะก็จับได้นะคะหลังจากที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านแถววัดเปรมประชากรตำบลบางพูนก็ไปไม่ไกลนะคะอำเภอเมืองปทุมธานีนั่นแหละทองยังอยู่ครบทุกเส้นเลยค่ะ52บาทเบื้องต้นเนี่ยคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองไปจอดไว้ในซอยแถววัดเปรมก่อนจะนั่งวินไปที่ร้านทองแล้วลงมือก่อเหตุปืนที่เอาไปขู่พนักงานร้านทองก็เป็นปืนปลอมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเอารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ในซอยวัดแล้วกลับบ้านแล้วก็ยังไม่กล้าออกไปไหนนะคะนอนกอดทองคำ252บาทอยู่จนถูกจับเมื่อวานนี้ค่ะน้องโดม
0: ครับผมเรียบร้อย
1: โอ้เรียบร้อย
0: ครับ
1: ปืนก็ปืนปลอมขายก็ไม่กล้าเอาไปขายที่ไหนนะคะแต่ก็ไม่ควรทำเนาะอันนี้ถือว่าสำเร็จแล้วนะคะปล้นทรัพย์เนาะสำเร็จแล้วจะปลอมหรือไม่ปลอมไม่รู้แหละปืนอะแต่ว่ามันเป็นอาวุธแล้วนะคะดูได้จากกล้องนะพนักงานร้านทองนี่คือโอ้โหรีบหมอบกันอยู่ใต้เคาน์เตอร์นะแล้วก็ขู่ให้พนักงานอีกคนหนึ่งลุกขึ้นมาหยิบทองให้มัน
0: คร
1: ับ ไม่รอด
0: นะก็คือขนาดร้านทองเขามีลูกวงสแตนเลส ป้องกันมันกระโดดเข้าไปนะแต่มันใช้วิธีเอาปืนบังคับให้พนักงานหยิบให้เอาสิ
1: ก็ตอนนั้นมันไม่รู้หรอกนะมันเป็นปืนปลอมหรือปืนจริงเนาะใครๆก็กลัวถูกไหม
0: ใช่พี
1: ่เป็นเราก็กลัวอย่างที่บอกว่าอุรักชีวิตไว้ก่อนอ่ะค่ะ
0: ครับ
1: นี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นเราก็ต้องยอมฟังมันอ่ะเกิดมันยิงเราขึ้นมาทำไงใช่ไหมล่ะพนักงานเขาก็กลัว
1: ก็ใช่มันไม่คุ้มก็เคยมีคนผู้ประจำบอกว่าสมบัติของนอกกายสิ่งของภายนอกของนอกกายเราไม่ใช่ถึงเป็นเจ้าของร้านทองจริงๆก็ไม่ควรที่จะไปแบบไปนี่มันเนาะยอมมันไปก่
0: อ
1: นยิงเอาอ่ะค่ะสุดท้ายก็โชคดีมากร้านนี้ได้ทองคืนทั้งหมดเลยนะคะยังไม่ไปขายที่ไหนยังไงตัวทองเงินของอดีตหลวงพ่ออธิโชติวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยานะคะกับศรีกาเอ๋หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดไปร่วมๆน่าจะเป็นพันล้านเนาะทั้งทองทั้งเงินทั้งที่ดินโฉนดอะไรพวกนี้เนาะก็เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าการกองปราบนะคะพลตำรวจตรีพัฒนาจักรบุพภาสุวรรณบอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดโดยเฉพาะเส้นทางการเงินแล้วก็กำลังรอข้อมูลกับเอกสารที่เกี่ยวข้องจากปปง.อยู่ด้วยเพื่อเอามาประกอบการตรวจสอบซึ่งคาดว่าจะได้ภายในสัปดาห์นี้จากนั้นก็มาตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบอีกทีหนึ่งโดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีเพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนะคะถ้าผลการตรวจสอบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครหรือพบว่าใครก็ตามมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมกับการร่วมกันกระทำความผิดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกตัวมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายเหมือนกันนะคะส่วนวัดจุฬามณีที่เป็นข่าวมา 2-3 วันแล้วนะคะกองปราบบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่ามีข้อมูลมาจากแหล่งไหนในส่วนของกองปราบยังไม่มีประเด็นนี้แล้วก็ยังไม่ไปที่วัดอื่นตอนนี้ยังคงอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์ก่อน
0: ครับ
1: ค่ะเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องเงินเรื่องทองที่วัดพุทธไทยสวรรค์นี่เขากั้นเนาะบางจุดเนี่ยเขากั้นไม่ให้คนไปเช็คอินแล้วนะคะน้องโด่ง
0: ตรงกุฏิเจ้าว่านี่คงไม่ได้แล้วมั้งครับ
1: ไม่ได้แล้วเนาะจะไปยืนถ่ายรูปเช็คอินเนี่ยไม่ได้แล้ว
0: คร
1: ับ แล้วก็ไอ้โต๊ะนั่นน่ะโต๊ะกลมเนี่ยเขาเผาแล้วจริงๆเหรอ
0: ก็เห็นต้องบอกไปทำลายแล้วพี่อัปมงคล
1: ก็อัปมงคลเผาทำลายทิ้ง
0: เขาว่าอย่างนั้นนะสำนักพุทธเลยให้ตำรวจไปทำลายเลย
1: โอ้
0: เขาจริงไม่งั้นคนไปนะความรู้สึกคนไม่อยากจะเข้าไปกราบพระในพระอุโบสถหรือเปล่าฮะอยากไปเจอโต๊ะนี้มากกว่านะ
1: โอ้ใช่ก็มีเขาชี้แจงว่าโต๊ะกลมสีส้มไม่ใช่ของกลางนะแต่เป็นการกวาดขยะกวาดสิ่งปฏิกูลออกจากวัดที่สำนักงานพระพุทธเขาบอกตำรวจว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เมื่อเอาออกไปซะ
1: ประมงคลเนาะ
0: ครับเมื่อวานนี้จับได้แล้วนะครับนักศึกษานะอุเทนถวายนะครับที่ก่อเหตุนะขึ้นไปแทงนักศึกษาปทุมวันที่ BTS สยามเลยนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะจับภาพนะครับผู้ก่อเหตุตอนวิ่งหลบหนีได้คือแทงเสร็จก็วิ่งหนีเลยนะฮะคนเดียวเนี่ยแทงนะนักศึกษาต่างสถาบันเนี่ยถึง2รายนะเขาบอกว่าแอบพกมีดขึ้นไปนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปจ้วงแทงนะครับสถาบันคู่กรณี2คนนะฮะผู้หาที่ถูกจับเนี่ยชื่อว่าวิชากรนะครับอายุ20ปีนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายเนี่ยนะครับตำรวจก็ใช้เวลาตามจับร่วมๆเกือบสัปดาห์นะพี่นะหมายจับออกวันที่11กันยายน
1: ค่ะ
0: ครับผมนะก็ตำรวจก็ฝ่ายสืบสวนนะครับของนะครับสน.ปทุมวันนะครับร่วมกับทางกองบังคับการตรวจนครบาล6นี่แหละนะครับสืบนครบาล6ก็ไปสามารถตามจับกุมตัวไว้ได้แล้วนะครับวิชากรนะก็หนีไม่รอดนะครับนำหมายจับไปกดดันจับกุมได้นะเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับเขาบอกนี่เป็นการลงมือครั้งแรกนะเขาบอกเขาไม่เคยถูกจับมาก่อนเลย
1: แต่ก่อเหตุครั้งแรก
0: ก่อเหตุหน้าใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ปมเหตุก็มาจากนี่แหละก็เรื่องสถาบันไม่ได้มีความแค้นอะไรส่วนตัว
1: แค่คอมเมนต์กัน
0: ไม่เลยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องสถาบันเรื่องศักดิ์ศรี
1: เรื่องศักดิ์ศรี
0: ก็คือใครบันดวงใครดวงมันน่ะพี่เกิดว่าไปเจอพวกนี้กำลังจ้องจะพอดีนะครับ
1: คือก็จะหาเรื่องกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เหรอเพื่อศักดิ์ศรีของสถาบันอย่างนี้เหรอ
0: ครับ
1: มันก็ไม่ได้สมเหตุสมผลอะไรเลยเนาะเนี่ยน่าจะหมดยุคไปได้แล้วนะคะค่ะจับได้เรียบร้อยก็ชุดสืบเขาเก่งเนาะ
0: เก่งนะเขาก็ไล่กล้องไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาไปได้ภาพจากบน BTS มาก่อนนะครับว่าใครที่เป็นคนลงมือนะครับแล้วก็ไปค้นทะเบียนราษฎรแล้วก็ตามไปจับกลุ่มจนได้นะครับ
1: ค่ะชื่นชมนะคะจริงๆแล้วใครที่มีกล้องมีอะไรก็สามารถที่จะแบบมอบให้กับตำรวจได้นะคะ
0: ค
1: ่ะอีกคนนึงอันนี้ก็ปืนอันนี้ไม่ใช่มีดนะอันนี้ปืนเลยล่ะค่ะชายถือปืนบุกบ้านยายวัย67เป็นปืนยาวนะคะเนี้ยกู้วลีเหมือนกัน
0: ครับ
1: อยู่ที่หนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะก็ผู้ชายคนนี้ชื่อนายสุเทพค่ะบุกเข้าไปบ้านของคุณยายสมคิดอายุ67เอาปืนยาวมาถึงก็ตะโกนเอะอะโวยวายพูดจาข่มขู่ว่าลูกมึงอยู่ไหนเดี๋ยวจะยิงให้ตายเลยอ้าวยายบอกว่าลูกมาอยู่แหละแต่หลบอยู่ในบ้านทีนี้ผู้ก่อเหตุสุเทพเนี่ยพยายามจะโกนเรียกให้ออกมาแต่ลูกก็ไม่กล้าออกมาหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทีนี้ไม่ยินแต่ก็น่ากลัวแม่คุณยายบอกโอ้ยตกใจนะคะเลิกเลยให้พาไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะชนวนของการก่อเหตุอยู่ก็เอาปืนยาวมาบุกบ้านของยายสมคิดเนี่ยบอกว่าเกิดจากผู้ก่อเหตุไม่พอใจที่ลูกชายของยายไม่ยอมไปนั่งกินเหล้าด้วยกันคือลูกชายของยายเนี่ยเขาบอกว่าในไอเนี่ยก็เห็นว่าเมาแล้วกินกันแล้วพอแล้วกลับบ้านมานอนดีกว่าเพราะว่าช่วงเช้ามีงานต่อสุเทพไม่พอใจเอาปืนยาวมาบุกบ้านเลยหรือยายมานั่งอยู่หน้าบ้านก็ตกใจสิคะอะไรเนี่ยอยู่ๆก็เอาปืนมาตะโกนเอะอะโวยวายพูดจาข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะยิงให้ตายถ้าไม่ออกมากินเหล้าเป็นเพื่อนโอ้อันนี้ก็โชคดีนะยังไม่ยิงแค่มาขู่ค่ะ
0: แ
1: ค่มาขู่แต่ถ้าโอ้ก็ไม่รู้ว่ามีกระสุนมีอะไรหรือเปล่านะแต่ยายบอกโอ้มันน่ากลัวมากเลยนะถ้ามันยิงออกมาเนี่ยอะไรเนี่ยคนเมาที่ทำอะไรก็ได้เนาะ
0: ครับ
1: สติสตังไปดูดิบ้านยายมีกล้องวงจรปิดด้วยอ่ะเงี้ยดีมันดีอย่างนี้จริงนะไอ้กล้องคือมันหลักร้อยนะเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดนะคะ600-800ก็ซื้อได้แล้วค่ะติดไว้เลยนะทุกบ้านนะคะไว้ค่ะเหมาะมากเลยใครสนใจจะซื้อขายของก็ได้ค่ะช็อปมาเนีย บายเอ็นคอร์ดเรามีขาย
0: จริง
1: เรามี
0: ในบ้าน
1: เรามี
0: ไว
1: ้ในบ้านติดไว้นะคะ
0: ใช่ใครเข้าใครออกแล้วบางที
1: จริงหลักร้อยเองนะคะติดไว้ในบ้านยายเนี่ยยังติดกล้องเลยดูสิเนี่ยได้เห็นเดี๋ยวอีตาสุเทพเนี่ยที่เมาปิ้นมาแล้วเอาปืนยาวมาตะโกนจะยิงเนี่ยนะได้เห็นภาพตัวเองแล้วรู้สึกว่าอุ้ยไม่น่าทำอย่างนี้เลยมันดูแบบน่าอายอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะนั่นแหละ
0: ติดไว้เพราะนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะนี่ฮะที
1: ่
0: อย่างที่จันทบุรีเนี่ยนะพี่นะครับคนเป็นเพื่อนกันเนี่ยมานอนบ้านนะเป็นเพื่อนกันมานอนบ้านปรากฏว่าไอ้ตาเพื่อนเนี่ยไปขืนใจลูกสาวครับชวนกันมานั่งดื่มนั่งกินกันดูสิพอเมาแล้วแบบ
1: ข่มขืนลูกเพื่อน
0: ข่มขืนลูกเพื่อนเลยครับลูกของเพื่อนเนี่ยน้องเนี่ยอายุ13นะครับอายุ13ปีก็กำลังวัยรุ่นแหละเนาะกำลังวัยรุ่นนะครับ
1: กำลังจะเป็นสาว
0: โอกาสใช่มันถือโอกาสช่วงดึกนะครับนะจังหวะหลับเนี่ยนะแอบย่องไปโอ้โหขืนใจน้องอ่ะดูดินะครับนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยตัวน้องเองนะครับไปแจ้งความมาแล้วครับกับสภ.เมืองจันทบุรีว่าถูกนี่แหละนะเพื่อนนะครับเพื่อนของพ่อนะครับ
1: เด็กคนนี้เป็นเพื่อนของลูกชายเหรอ
0: เด็กคนนี้ใช่เป็น
1: ทางที่บ้านยังไงอ่ะ
0: อ๋อเป็นพ่อของพ่อเพื่อนเนาะ
1: โอ้ตาย
0: หมอเป็นพ่อของเพื่อน
1: คือไม่มีความปลอดภัยเลยมานอนมาค้างบ้านนี่เนาะ
0: จริงพี่นะฮะโ
1: อ
0: ้โหนี่เขาก็จำนวนต่อหลักฐานนะว่าลงมือกระทำน้องจริงๆนะครับ
1: โอ้โห
0: เนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยมีความสนิทสนมกับแม่ของน้องผู้หญิงนะนะครับทีนี้พอครอบครัวของน้องเนี่ยเขาแยกกันเนาะพ่อแม่เขาเลิกกันนะแล้วก็ประกอบกับน้องเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับลูกชายของตัวเองด้วยคือตัวพ่อเนี่ยก็สนิทก็เป็นเพื่อนกับแม่ของน้องผู้หญิงนะครับแล้วลูกสองคนเนี่ยก็ดันมาเป็นเพื่อนกันมันก็เลยเข้าทางเลยพี่หมายถึงว่า
1: เราคุ้น
0: เคยกันมานานน่ะตัวเด็กผู้หญิงเขาก็มองว่านี่คุณอานะครับแล้วก็ไหนจะเป็นพ่อของเพื่อนเราอีกนะเป็นเพื่อนแม่เราอีกนี่นะครับก็ไม่คิดไงก็ไม่คิดว่านะโอ้โหคนที่รู้จักกันจะทำแบบนี้วันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับไปหาปลาหาปูนะครับเนาะคนเมืองจันทน์เนาะก็อาชีพประมงเนี่ยนะฮะหลังออกไปทำงานกลับมาถึงบ้านนะครับก็เห็นน้องเนี่ยหลับอยู
1: ่
0: นะนะครับก็เลยเกิดอารมณ์ดูดิเกิดอารมณ์นะ
1: โอ้โห
0: น้องเนี่ยมาเหมือนมาอยู่ที่บ้านเพื่อนฝ่ายชายนี่แหละนะครับมาอยู่ที่บ้านตัวเองนี่แหละนะครับก็เลยแอบเข้าไปฉวยโอกาสนะครับขืนใจน้องอ่ะนะฮะน้องเนี่ยอยู่ในภาวะก็พยายามขัดขืนแล้วแต่สู้แรงไม่ไหวนะดีลงมือข่มขืนไปสองครั้งนะพี่นะครับนะก็ตำรวจตามจับได้นะครับในที่สุดก็แจ้งข้อหาไปนะครับข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นโดยใช้กำลังนะครับโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได
1: ้ครับ
0: แล้วก็กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตนนะครับโอ้ก็สองข้อหาหนัก
1: เพราะว่าเด็ก
0: ใช่
1: คนแบบนี้
0: เด็กที่มือ15เลยพี
1: ่
0: ครับ
1: แล้วทำได้ยังไงอ่ะ
0: เป็นนะ
1: ไม่น่าเชื่อเลย
0: เด็กก็เป็นลูกของเพื่อนนะนี่ก็ว่าแย่แล้วนะแล้วเนี่ยยังแบ นั้นเป็นเพื่อนของลูกชายอีกอ่ะก็คงจะเป็นเพื่อนสนิทลูกชายด้วยนะครับอืม
1: ไม่รู้เป็นเด็กน้อยมากเลยอ่ะเด็ก13อ่ะ
0: อืม
1: ดูสิคนเรา
0: หน้ามืดแต่มีหน้ามืดหน้ามืด
1: เออแล้วไหนแล้วบอกว่า2ครั้งด้วยนะ
0: เออครับผม
1: โอ้โหสุดผู้ชายคนนี้เอาติดคุกหัวโตไปเลย
0: เออครับ
1: แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ของเด็กน้อยเด็กสาวคนนี้ไปไหนอ่ะทำไมถึงไม่มาอยู่บ้านเพื่อนผู้ชาย
0: ก็คงจะมาก็แสดงว่าก็ต้องสนิทกับน้องผู้ชายระดับหนึ่งก็มาอยู่ที่บ้าน
1: อ
0: ืม
1: ก็มาค้างบ้านนี้ได้อย่างนี้หร
0: อ
1: เออเนี่ยแล้วพ่อแม่จริงๆไปไหนอ่ะทิ้งลูกไปยังไงอ่ะ
0: ก็พ่อแม่เขาเลิกกันไง
1: เลิกกันแล้วใครพาไปแจ้งความอะไรหรือยังไปแจ้งแล้ว
0: พี่เห็นมองเนี่ยไปแจ้งความไปแล้วนะครับพี่ตำรวจถึงไปตามจับตามจับ
1: เ
0: อง
1: อ๋อเจอ
0: นะพ่อเพื่อน
1: ไปแจ้งความด้วยตัวเองเหรอ
0: ใช่พี
1: ่ข่าวว่าน้องเนี่ย13เนี่ยไปโรงพักด้วยตัวเองนะคะไม่ได้มีผู้ปกครองอะไรไปนะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: คุณฝากคุณแม่ดูหน่อยนะคุณแม่
1: ใช่คุณแม่ญาติคุณย่าคุณยายอยู่ไหนเด็กคนนี้นะคะปล่อยให้เด็กคือถือว่าเขายังไม่ได้โตหรอก13อ่ะนะคะยังต้องอยู่ในความดูแลของพ่อแม่อยู่นะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: มทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุตสาหะน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่า

0: 6:15 กลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เลขเด็ดนะคะมีคนคลอดบนรถน้องรุ่งเอาไหม
1: แม่คลอดบนรถเหรอพี
0: ่คลอดบนรถ
1: หนูน้อยนี่มันดวงมาเกิดดวงวันที่ช่วงนี้พอดีนะ
0: รถกระบะเมื่อวานนี้ที่ไหนนะอุบลนะอุบลใช่ค่ะอุบลราชธานีนะคะน้องเขาคลอดออกมาบนรถกระบะเลยนะคะก็เดี๋ยวนี้ไอสถาบันระบบการแพทย์ฉุกเฉิน169นะคะคือเวลาโทรไปอ่ะเขาจะเร็วมากเลยนะ
1: ครับ
0: มาเร็วใช่ค่ะมาเร็วจริงๆเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยเขาไปเร็วจริงๆนะคะก็เด็กทั้งเด็กแรกแม่ปลอดภัยดีนะคะ
1: โอ้ครับ
0: ชาวเน็ตก็แห่ซื้อเลขทะเบียนรถกระบะคันนี้กันใหญ่เลยนะคะ
1: โอ
0: ้ยเด็กตั้ง 2,955 กรัมเกือบ3กิโล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แข็งแรงดี
0: ปลอดภ
1: ั
0: ยแม่ลูกปลอดภัยปลอดภัย
1: ที่ว่าไปพูดถึงว่าอย่างเราฟังว่าไปไม่ทันเนี่ยเรานึกว่ามีแต่กรุงเทพเนาะที่แบบรถมันติดอ่ะรถมันติดเลยต้องคลอดบนรถอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็สงสัยคุณแม่อาจจะแบบ
0: ก
1: ็อยู่ไกลโรงพยาบาลพอประมาณนะ
0: คนจะคลอดเขาบอกว่าอะไรนะคนจะคลอดหรืออะไรเนี้ยคือมันห้ามไม่ได้จริงๆอ่ะมันจะอั้นยังไงอ่ะ
1: โอ้
0: มันเขาคลอดแล้วล่ะนะขณะนั้นต้องคลอดแล้วก็คลอดบนรถกันเลยทีเดียวนะคะมีต่างจังหวัดนะไม่ใช่รถติดอยู่ในกรุงเทพนะคะ
1: นะครับเมื่อสักครู่ช่วงเบรกเข้าไปเลือกลอตเตอรี่ลดราคามันนะพี่พวก75บาทไปต่อยังหมดแล้ว
0: หมดแล้วเหรอ
1: 75บาทหมดแล้วเหรอ75บาท
0: โอ้ย
1: ได้มา3ใบนะฮะ
0: โอ้เลขมา
1: เลข
0: มา
1: เลขมันคงไม่สวยอย่างแบบ002เงี้ยเลขไม่สวยใช่มั้ยเนี่ย75บาทอะไรเงี้ย
0: แล้ว
1: เขาลดราคาเลยอ่ะ
0: ลดราคาคือขายให้หมดอ่ะเนาะ
1: โอ้เขา
0: ใช่ไหมขอให้ขายให้หมดแต่ก็หมดทุกงวดแหละจะสักกี่ใบแล้วตอนนี้30ล้านแล้วใช่ไหมกองสลากพิมพ์ลอตเตอรี่ออกมา30ล้านใบต่องวดนะคะขายหมดทุกงวดเดี๋ยวขอคืนก่อนนะ30ล้านใบ75บาทพอหรือ80
1: 30ล้านนี่เฉพาะในเป๋าตังค์นะพี
0: ่ใช่นี่เฉพาะเป๋าตังค์
1: ยังไม่ได้รวมขายใบกี่ล้านใบ
0: ครับ80โอ้โหได้ตั้ง 2,000 กว่าล้านแล้วรางวัลที่1เนี่ยถูกกันถึงหรือเปล่า
1: โอ้
0: นะ 2,000 กว่าล้านอ่ะทำยังไงอ่ะที่จะให้ถูกอ่ะวิธีการบอกกันหน่อยบอกหน่อยได้ไหมเนี่ยเรียกค่ะ
1: ทำยังไงดีเน
0: าะก็ไม่ไรซื้อคนละใบสองใบพอนะคะ75บาทหรือ80บาทก็160บาทก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมาย
1: ครับ
0: ค่ะค่ะเก็บตังไว้เก็บเงินไว้เติมเป๋าตังด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณสุภจียอมรับแล้วนะคะเมื่อวานนี้บอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งในเรื่องของการให้กระทรวงการคลังนะคะดูแลเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์นี่ค่ะก็แสดงว่าน่าจะมีข่าวดีว่าจะต่อที่เงินเหลือประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านแหละทั้งโลก
1: นะผมน่าจะได้สักคนละอีกสัก2เดือนใช่ไหมตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เดือน
0: ก็ต้องต่อเนื่องเลย4เดือนหน้าถูกไหม
1: ก็เขามีเมื่อวานพี่กุลบอกมีแนวคิดรัฐบาลมีแนวคิดว่าอาจจะให้เป็นพฤศจิกากับธันวาเพื่อให้มันไปถึงปลายปีแบบว่าคนเดินทางกลับบ้านกันนะ
0: อ้าวแล้วจุฬาล่ะทำไงอ่ะ
1: เราก็
0: ทุลานให้พื้นหัวเรา
1: หรอหาเงินก่อนหาเงินเก็บเงินไว้ก่อน
0: ก็ แต่ว่าดูจากเมื่อวานนี้เนี่ยที่คุณสุภศรีคือนักข่าวถามว่าจะได้กี่เดือนถ้าจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพักคุณสุภศรีกระชู2นิ้วหวานลงถ้า2นิ้วตุลาพฤศจิกาแล้วธันวาเหลือทำไงก็เลยข้ามตุลาไปรับเดือนพฤศจิกาธันวาอย่างนี้เหรอคือดูสัญญาณมือจากคุณสุภศรีชู2นิ้วแล้วบอกว่านายกให้เป็นแนวทางไว้แบบนี้วงเงินเท่าไหร่ก็เท่านั้นเดี๋ยวทางคุณเอกนิติจะเป็นคนชี้แจงนะคะว่าแหล่งเงินเนี่ยมาจากไหนมาจากแหล่งใดอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับครับ
0: อ๋อก็น่าจะใช่แล้วล่ะถ้างั้นพฤศจิกากับธันวาตุลาก็พักผ่อนไม่ต้องซื้ออ
1: ยากกินน้อยหน่อยนะเก็บไว้ไม่กินทันวาเวลาไปกลับบ้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วาวันเยอะ
0: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะก็วิกฤตเอาคุณสุภศรียอมรับว่านี่เป็นวิกฤตนะคะเพราะว่าท่านใช้คำว่าอย่างนี้วิกฤตครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งไหนๆเนื่องจากประเทศบอบช้ำและยังไม่ฟื้นจากพิษเศรษฐกิจนี่คุณสุปฏีพูดเมื่อวานอย่างนี้จริง
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นแหละเนาะ
1: โอ
0: ้ค่ะ
1: วันนี้ไหว้พระกันเยอะๆมีความหวัง
0: ไหว้พระไหนบอกก่อนที่พระไหนวัดไหน
1: เอา
0: ที่เป้าชี้เป้ามาวัด
1: ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเลยวัดไหนเอาไหว้พระที่เราศรัทธาไปก่อน
0: โอเคตามนั้น
1: ตามนั้นตามนั้น
0: พระที่บ้านก็ได้นะพระของบ้านท่านนั่นแหละนะคะไม่ทำข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงเดี๋ยวคนจะเครียดกันในสองคนนี้ทำให้เครียดนะเศรษฐกิจก็ไม่ดีคือบันเทิงอะไรบ้างไหมเอ้าบันเทิงก็ยังมาเจอพระอีกแท็กพลันยู
1: ครับ
0: ไม่เหยียบวัดพุทธไทยสวรรค์เดี๋ยวไม่เหยียบเพราะอะไรแกเปิดใจแบบตรงๆนะเพราะว่าคุณแท็กพลันยูแกบอกว่าแกเนี่ยรับรู้เรื่องราวและข้อสังเกตต่างๆในวัดนี้มานานแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดกี่ปีล่ะโควิด 5-6 ปีเพราะว่าเคยเห็นบรรยากาศและพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เกิดความคลางแคลงใจแต่เลือกที่จะไม่พูดณขณะนั้นเพราะมองว่าพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะมันเป็นวัดอารามหลวงแล้วก็คนก็ไปเยอะนะคะประมาณนี้ก็เลยบอกว่าคนอยุธยาก็รู้กันว่าเวลาไปที่นู่นแล้วมันจะมีคนที่แบบกลางๆอยู่คอยคุมเชิงที่สำคัญคือข้างในเนี่ยเข้าใจว่าวัดมันต้องมีหมาแต่คือหมาดุมากเหมือนเวลาปล่อยก็ปล่อยไล่พวกเราที่จะไปทำบุญอันนี้รู้นานแล้วแต่ถามว่าถ้าไปบอกตอนนั้นไม่มีใครเชื่อหรอกก็เลยปล่อยผ่านปล่อยให้เขาขึ้นสูงแล้วเวลาจะตกมันก็จะได้เจ็บนี่คือแท็กพลันยูพูดอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าแล้วพอได้ยินข่าวเป็นรู้สึกเนี่ยก็ผมไม่แปลกใจเพราะมันถึงวันแล้วผมไม่ได้ไปที่นั่นมาตั้งแต่หลวงปู่หวนอดีตเจ้าอาวาสมรณภาพครับผมก็ไม่ไปเหยียบอีกเลยคุณแท็กบอกว่ารู้มาก่อนรู้ว่าเวลาที่หลวงปู่ป่วยเงินเข้าเงินออกอะไรเนี่ยรู้หมดแล้วมันก็มีการแบ่งฝ่ายกันฝ่ายที่พัฒนาก็พัฒนาไปแล้วที่สำคัญคือหลวงปู่ท่านป่วยณขณะนั้นแน่นอนว่าท่านมรณภาพองค์นี้ต้องขึ้นอยู่แล้วก็รู้แล้วว่าเป็นแบบไหนรู้มาก่อนโควิดด้วยซ้ำไป
1: ให
0: ้ดูคุณแท็กกำลังดูบอกว่า
1: แล้ว
0: ของขังล่ะอีรุ่นเหนือดวงเนี่ยของขังอ่ะมีไหมคุณแท็กพลันยูบอกว่าไม่มีสำหรับผมตีเก๊หมดเลยเขาจัดสร้างมาองค์นึงแพงมากนะเราจะไปบูชาองค์แพงๆทำไมส่วนมากเวลาไปวัดแจกคนละองค์เพราะมันไม่ใช่บูชาขนาดนี้แล้วถ้าบูชาขนาดนี้แน่นอนว่าเงินไปไหนบูรณะอะไรได้บ้างเราก็ไม่ได้เห็นบูรณะอะไรเลยก็เป็นเวลานานตั้งแต่หลวงปู่หวนท่านสิ้นก็ไม่เห็นบูรณะอะไรเลยเมนทำเอาไว้เผาศพประชาชนก็เก็บไว้ไม่ได้เผาไม่ได้ใช้เลยเป็นที่เก็บของ ผมไม่ได้พูดอีกนะว่าข้างในที่ปฏิบัติธรรมนั้นให้ใครอยู่บ้างเอาใครเข้าไปอยู่บ้างผมยังไม่ได้พูดแสดงว่าแก
1: ลึ
0: กซึ้งกับวัดนี้มาก
1: อ๋อเหรอเมนเป็นที่เก็บของเหรอเออไม่รันไปไม่ทันได้สังเกตอ๋อเหรอวัดนี้ไม่รับเขาเหรอ
0: มีเมนใช่ไห
1: มครับ
0: โอ้โ
1: หว่านะชาวบ้านไม่ค่อย
0: แนทพลันอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: ชาวบ้านบอกไงว่าจะเข้าพบหลวงพ่อนะต้องมีเครื่องประดับชิ้นใหญ่ให้เห็นหน่อยเดินเข้าไปเนี่ยใส่เสื้อบอลเสื้อบาสเนี่ยนะฮะไม่ได้เข้าหรอก
0: เสื้อปุ๋ยได้ไหม
1: เสื้อปุ๋ยเนี่ยมันรอไปก่อนถ้ามีเครื่องสำอางมีเครื่องประดับเนี่ย
0: รีบจัดคิวเลย
1: ได้คิวเลยก็แสดงว่าข้อมูลตรงกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแท็กออกมาบอกผมตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยถ้ารู้ข้อมูลแล้วออกมาบอกตอนนั้นเนี่ยคนก็คงจะต่อว่าคุณแท็กนะลูกศิษย์ลูกหาไปเยอะมากนะคงจะแบบเอ้ยไม่เชื่อก็อยู่กันไม่เชื่อไปไม่เชื่ออย่าลบลู
0: ่ใช่ก็คุณแท็กบอกว่าแล้วผมพูดไปตอนนั้นใครจะไม่เชื่อผมก็เลยเลือกที่จะเฉยเพราะว่าเขาเนี่ยไปวัดนี้บ่อยก่อนที่จะเอาว่าลูกศิษย์จะขึ้น
1: ถ้าบอกหลวงลูกศิษย์หลวงพ่อหวนหลวงปู่หวนเนี่ยก็แสดงว่าไปจริงนะไปบ่อยจริงนะ
0: ไปจริงก็ศรัทธาจะถามว่าแล้วตอนนี้เนี่ยแล้วการศรัทธากับวัดเนี่ยคุณแท็กคิดไงบอกเฮ้ยวัดเข้าได้ทุกหมดทุกวัดเลยเพราะวัดไม่ผิดตัวคนน่ะผิดอย่าไปหมดศรัทธากับวัดนะครับทุกวันนี้ผมสนิทกับพระอยู่ไม่กี่รูปผมก็โทรไปถามว่าถ้ามีข่าวอะไรบอกผมก่อนนะผมจะได้เตรียมตัวผมกลัวช็อกแล้วผมสนิทกับหลวงพี่เลี้ยงที่อยุธยาผมก็ถามว่าหลวงพี่ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคนะอะไรเงี้ยก็คือโทรไปเพราะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพี่อยู่บอกว่าหลวงพี่ถ้ามีอะไรบอกผมก่อนนะผมจะได้ปล่อยเหรียญปล่อยอะไรก่อนอะไรที่ผมเคยพูดค่ะท่านจะได้ปล่อยก่อนอะไรเงี้ยก็โทรไปสัพพะที่สนิทบอกว่าอย่างนั้นเขาก็เป็นคนตรงๆบอกว่ามีอะไรบอกผมก่อนอย่าให้ถึงที่เป็นเหมือนกับวัดนี้ค่ะนี่คือคนบันเทิงที่เขารู้แต่ก็ทำอะไรไม่ได
1: ้
0: ค่ะ
1: ครับเนาะจากวงการพระมาดูวงการการ์ดกันบ้างครับพี่วงการการ์ดในยุคนี้เนี่ยยุคนึงก็พวกอาร์ตทอยตุ๊กตาเนาะลาบูบูยุคนั้นเนาะก็คนก็สั่งมาปั่นราคากันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นยุคของคนเล่นการ์ดอ่ะเขาจะรู้กันนะครับว่าโอ้โหการ์ดบางทีใบหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนนะผมไม่รู้ว่าเป็นถึงหลักล้านหรือเปล่านะบางทีกระดาษใบเดียวในการ์ดใบเดียวนี่นะนะครับการ์ดเกมการ์ดการ์ตูนเนี่ยการ์ดนักฟุตบอลอะไรพวกนี้นะครับคนสะสมเขารู้กันนะครับเดี๋ยววันนี้คุณจ่ายทศมิตรเขาบอกว่าเขาได้คิวแล้วนะครับจะไปออกโหนกระแสจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกบอกจริงๆแกจะได้ไปออกกันนะแต่เผอิญนี่แหละมีเรื่องวัดพุทธไทยสวรรค์เข้ามาก่อนนะครับแกถึงลงโซเชียลบ่อยๆไงว่าแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวผมล่ะครับ โดนเลื่อนอีกแล้วครับนะครับแกก็ขอพี่หนุ่มกรรชัยเอาไว้แล้วว่าแกอยากจะรวมตัวกับกลุ่มผู้เสียหายอยากจะขอเป็นตัวแทนคุณจ่ายทศมิตรเนี่ยนักร้องเนี่ยนะฮะนักร้องนำวงไทยทศมิตรเนี่ยนะฮะไอ้แดงมันเป็นนักสู้อะไรเนี่ยนะครับก็โดนกับเขาด้วยพี
0: ่
1: นะเพราะฉะนั้นแกบอกว่าขอมาเป็นเหมือนกับในเมื่อแกเป็นคนมีชื่อเสียงอะนะแกก็จะมาขอมาแฉวงการการ์ดมีผู้เสียหายรวมๆกันเนี่ยหลักร้อยล้านบาทนะครับ
0: โอ้
1: มีคนโกงอยู่ในวงการเนี้ยนะคือของแพงไม่ว่านะครับแพงแล้วยังไม่ได้ของด้วยเนี่ยฮะ
0: นี่เจ็บใจเลยนะ
1: เขาสั่งเนี่ยเขาจะซื้อมาเป็นแบบเป็นกล่องเลยนะรู้สึกว่านะ
0: อ
1: ยากจะได้ไม่ได้ถามน้องมาก่อนน้องผมก็อยู่วงการนี้นะวงการการ์ดเนี่ยนะครับผมเคยเห็นพวกในคลิปที่เขาไปฮ่องกงไปสิงคโปร์อะไรกันพวกนี้นะพี่เขาจะไปตามร้านการ์ดเนี่ยนะเขาก็จะไปสุ่มสมมติว่าคุณต้องเสียเงิน2สมมติคุณต้องจ่ายเท่าไหร่คุณจะเปิดการ์ดเขาเนี่ย2,000 บาท สมมติจ่ายเขา 2,000 บาทก็เขาก็จะให้คุณหยิบจากในกล่องเนี่ยแล้วแต่ดวงถ้าคุณหยิบได้ดวงดีหน่อยคุณก็จะได้การ์ดแบบแพงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามือไม่ดีหยิบมาก็อาจจะได้การ์ดราคาหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนิยมเล่นกันแบบนั้นนะครับแล้วก็มาเทรดกันมาแลกกันเพิ่มเงินกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครมีการ์ดที่ราคาประเมินแล้วแบบหมื่นนึงอ่ะเรามีการ์ดที่เขาประเมิน 5,000 ก็แลกกันแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มกันอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองดูแล้วกันในโหนกระแสนะครับคุณจ๋ายไทโรสมิธเนี่ยนะครับจะมาเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเจ้าตัวเนี่ยเริ่มสะสมการ์ดแล้วปรากฏว่าหลังๆเนี่ยเจอปัญหาคือสั่งการ์ดแล้วไม่ได้ของครับเขาบอกไม่ใช่แค่มีเขาคนเดียวนะฮะไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ยทำกันเป็นลักษณะมิจฉาชีพทำกันเป็นกลุ่มก็เลยอยากจะมาให้ข้อมูลอยากจะมาเตือนภัยกันนะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องอะไรแบบนี้ที่ต้องระวังบ้างใครที่กำลังจะเข้ามาหรืออยู่ในวงการพวกนี้ต้องระวังอะไรบ้างนะครับก็บอกมันมีมากกว่าการช่อโกงนะมันเป็นเรื่องของโมเดลธุรกิจหลอกลวงรูปแบบใหม่ว่าอย่างนั้นนะ
0: ในยุคนี
1: ้ครับ
0: มีทุกอย่างเลยเนาะ
1: นี่ฮะเดี๋ยววันนี้แกจะมาแฉจะมาตีแผ่วงการนี้นะครับ
0: ให้เห็น
1: นี่เขาบอกว่ามีพี่คนหนึ่งเนี่ย
0: ตอนปั๊บ
1: มีพี่คนหนึ่งโดนไปนะพี่ประมาณ30-50ล้านน่ะ
0: โอ
1: ้โหโอ้แล้วแต่ละคนที่โดนเนี่ยที่เขารู้อ่ะบางคนหลักหมื่นหลักแสนบางคนหลักล้านรวมๆกันออกมาเนี่ยแกบอกถึงแน่นอนโดนโกงกันเนี่ยในวงการเนี้ยเป็นร้อยล้านแล้วโอ้โห
0: นี่คือไม่ใช่วัยรุ่นไม่ใช่แบบว่าอะไรนะก็คือคนทำงานนี่แหละใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ตัวเนี้ยก็ต้องคนแบบมีกำลังแล้วไงพี่คนทำงานเน
0: ี่ย
1: เอาการ์ดแบบพวกหนังการ์ตูนในวัยเด็กของพวกอย่างรุ่นพวกผมเนี่ยวันพีซอย่างเงี้ยเราดูเราอ่านการ์ตูนตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้เราก็สะสมการ์ด
0: คือถ้าในอดีตมันแค่ของเล่นสะสมใช่ไหมแต่ว่าม ันไม่น่าเชื่อกลายเป็นตลาดซื้อขายลงทุนอะไรกันเป็นล้านขนาดนี้เลยเหรอ
1: โอ้แบบการ์ดนี้มีแค่1ใน แสน1ในล้านใบอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าไง
0: โอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือไอ้การ์ดโปเกมอนใช่ไหมเนี่ยเดียวกันไหม
1: ก็มีสะสมด้วยนะพี่นะมีทั้งวันพีซ
0: มีโปเกมอนค่ะคือเราจำได้ว่าหลานเคยเล่นอ่ะเคยสะสมแต่ว่าไม่มีราคาไม่มีอะไรหรอกตอนนั้นมีก็น้อยมากแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีการพรีออเดอร์กันแล้วโดนโกงกันมีมิจฉาชีพเยอะหลอกขายอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะ
1: ใช่
0: พ่อแม่ดูเด็กๆด้วยนะคะว่าวงการนี้มันน่ากลัวแล้วนะเนี่ยการ์ดเกม
1: ตอนนั้นน้องผมเล่าอ่ะบอกว่าเนี่ยวันนั้นไปเปิดได้การ์ดอยู่ใบหนึ่งมีคนซื้อขอซื้อนะเ
0: ท่า
1: ไหร่มันบอก 2-3 หมื่นอ่ะมันยังไม่ขายเลยมันบอกเสียดายมันต้องเก็บไว
0: ้โอ้ทำไมมันแพงขึ้นมาเพราะอะไรอ่ะปงเลย
1: พวกมนุษย์เมียพี่มนุษย์เมียก็ด่าอย่างนี้มึงโง่จริงไงไม่ขายนี่ดูสิด่าใบเดียวได้ตั้งหลายหมื่นคนที่เขาสะสมมาเขาก็แบบมูลค่าทางใจเขานะเขาบอกว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าใบนี้มันหายากขนาดไหน
0: แต่ว่าพอถึงยุคนึงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนชอบสะสมใบติดหนังอ่ะเยอะมากเลยใช่ไหมว่า

0: โอ้สะสม30ปีที่แล้วนะคะเชื่อไหมว่าหนังเรื่องนั้นไม่ได้ดูก็ต้องมีใบปิดอะเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ผมเคยเก็บนะยุค
0: มันไม่มีราคาเลยเลยอะตอนนี้อืมพอย้ายบ้านเราก็ทิ้งแต่ตอนนั้นนะเชื่อไหมว่ายอมนั่งแท็กซี่ไปเอาใบปิดตามโรงหนัง
1: เออเขาเรียกอะไรนะ
0: ใบปิดหนังใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวนะในวงการเออดูทีมือแล้วเนี่ยเมื่อก่อนสะสมแบบโอ้โหเยอะมากนะใบปิดใบเล็กใบใหญ่ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่มันจะเป็นแบบแจกใบเล็กๆกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่โอ้ต้องมีต้องมีทุกเรื่องนะคะใบปิดหนังเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราไม่มีราคาอะไรเลย
1: คุณค่าทางใจพี่มาเปิด
0: ลืมไปแล้ว
1: มาเปิดดูอ๋อเรื่องนี้เราเคยไปดูหนังกับใครยังไงอ่าหรือเปล่าพี่มันเป็นแบบความทรงจำไงว่าช่วงหนังเรื่องนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เปล่า
0: อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนเป็นกระแสอย่างเงี้ยเหมือนการ์ดนี่แหละเราเพื่อนเพื่อนก็สะสมแล้วก็อยากจะมีบ้างแฮนด์บิลเดี๋ยวเรียกแฮนด์บิลไหม
1: ใช่ใช่ใช่แฮนด์บิลใช่ไหม
0: เออแฮนด์บิลเออแฮ
1: นด์บ
0: ิลโอ้โหเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยค่ะนี่พอมาสมัยนี้เป็นการ์ด
1: เดี๋ยวผมไปหาก่อนนะผมก็เสียบไว้ในสมุดอะผมก็มีสมุดเล่มนึงแล้วก็จะเอาไอ้แฮนด์บิลเนี่ยเสียบเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว
0: ้แฮนด์บิลใช่ค่ะ
1: แต่ยุคแบบมอปลายอ่ะโอ
0: ้ตั้งแต่เป็นแผ่นใหญ่ใหญ่กว่า A4 นะคะจนมาถึง A4 แล้วก็มาครึ่งของ A4 ก็มีแล้วก
1: ็เออของผมเป็นยุคครึ่งของ A4 แล้วที่เสียบไว้ตามสมุดได้
0: นั่นแหละค่ะเนาะแฮนด์บิลใบปิดก็ตอนนั้นเรามีของเปียกโปสเตอร์นะโอ้โห
1: แล้วก็
0: เออต้นฉบับเลยแล้วก็หายไปไหนไม่รู
1: ้เออไอ้ผมว่าอาจจะขายได้ในยุคนี้ถ้าเกิดแบบว่าคนที่เขาแบบชอบของเก่าอะไรแบบเนี้ย
0: ให้ซาเล้งเก็บไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะย้ายบ้านอ่ะ
1: ได้
0: แล้วคือได้
1: ว่าอะไรไหมพี่ตอนเนี้ย
0: เออเดี๋ยวว
1: ันนั้นผมไปเดินห้างนะพี่เขามีเครื่องสำหรับเล่นเป็นวิทยุแล้วก็เครื่องเล่นเทปกับเล่นซีดีอยู่ในเครื่องเดียวกันด้วยนะ
0: โอ้โห
1: เออแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นเหมือนวิทยุเครื่องหนึ่งที่แบบยกพกพาไปไหนมาไหนได้อะ
0: ค่ะ
1: เออแต่มีช่องสำหรับเล่นซีดีแล้วก็มีช่องสำหรับเล่นเทปคาสเซ็ตด้วยนะ
0: โอ้เนี่ยมีหมดเลยค่ะเนี่ยย้ายบ้านรอบล่าสุดนะคะซีดีเป็นพันแผ่นค่ะลุงแล้วก็คาสเซ็ตก็ประมาณหลายร้อยก็ทิ้งให้คนที่มารีโนเวทหมดเลยไม่รู้ก็เอาไปไหนยังไม่ได้ถามว่าเอาซีดีเราไปไหนพันกว่าแผ่น
1: ก็เดินเดินตามพวกตลาดนัดตลาดอะไรพวกนี้มือสองก็มีขายเลยพี่แสดงว่านี่แหละก็อาจจะไปอยู
0: ่เออว่าก็ไปขายได้แล้วก็บอกเขาให้ไปเพราะว่าเราขนไม่ไหวเพราะว่าเป็นซีดีสมัยเป็นนักจัดรายการครั้งแรกเมื่อปี2535ตั้งแต่นั้นก็สะสมมาเรื่อยนะคะเออค่ายเพลงให้มาฟรีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่กล้าขายกลัวผิดกฎหมายเนาะก็ให้ไป
1: ก
0: ็เสียดาย
1: พี่จะเอากี่แผ่นนะเดี๋ยวเนี่ยห้อง95เดี๋ยวผมหยิบมาให้วางเต็มเลย
0: เดี๋ยวพอวันสุดตีตายเลยเออคนนี้ก็เป็นนักสะสมเอออ๋อ
1: นักสะสมเหรอถึงว่าบางทีแบบ
0: ทุกค่ายก็จะให้ดีเจส่วนตัวไงคนละชุด
1: วันนั้นผมไปยืนนะโอ้โหคาราวานแบบมีเก่าๆอ่ะเออคาราบาวคาราวานมีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแบบลูกคุ้งก
0: ล่าวแล้วมีแต่เราไปเล่นที่ไหนอ่ะไม่มีแผ่นไม่มีที่จะเล่นน่ะ
1: ก็นี่ก็ต้องไปซื้อไอ้เครื่องนี้ที่บอก
0: นั่นแหละต้องไปซื้อเครื่องมาเล่
1: นซีดีนะ
0: ตอนนี้
1: แต่ถ้าเป็นแบบแผ่นเพลงแบบแผ่นใหญ่ๆสมัยก่อนนั้นก็ต้องเป็นเครื่องอีกแบบนึงแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละ
1: แผ่นเสียงอ่ะแผ่นเสียงอสมทก็มีนะ
0: มี
1: ผมไปยืน
0: ชั้น4นะคะมาดูได้เลยค่ะ
1: เฮ้ยอย่าบอกพิกัดสิ
0: ไม่ให้มาดูพิพิธภัณฑ์อย่าลืมดีช่อง9เราเมย์เป็นพิพิธภัณฑ์ข้างล่างก็เป็นพิพิธภัณฑ์อยู่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: มีเขามีตู้เก็บมาดูได้มาดูได้
0: พี่เราพอไม่ให้ขึ้น
1: มาดูตู้เก็บได้ว่าแบบเออมานั่งก็ไปยืนดูแผ่นเก่า
0: ใครจะมาดูชั้น4ก็บอกว่ามาหาคุณจามอนแล้วกันฝากขึ้นเลยชมหน่อยของเก่าสะสมนั่นแหละยุคนู่นเลยค่ะช่อง4บางขุนพรมมีค่ะ
1: เห็นไหม
0: คะ
1: นั่นแหละมันก็วัฒนธรรมการมาเรื่อยนะพี่แต่ละยุคแต่สมัยมันก็จะมีของที่บ่งบอก

0: ความเป็นแต่ละยุคเนาะจนที่แดดที่มาจบที่ด้วยยุคนี้ก็เป็นยุคของการ์ดคนเล่นการ์ดกันการ์ดเกมการ์ดนักฟุตบอล
1: ถึงขนาดต้องไปออกโขนกระแสโอ้น่าติดตามวันนี้นะคะ
0: ก็มันก็ต้องมีคนเล่นถึงขนาดซื้อขายกันทีในวงการเป็นได้เป็นหลักร้อยล้านนะหมายถึงว่ามูลค่าทั้งหมดก็แสดงว่ามันก็เป็นตลาดใหญ่นะโ
1: อ้
0: ตลาดใหญ
1: ่งงมากเลยมีโดนหลอกกันเป็นหลัก10ล้านเหรอโอ้โหเดี๋ยวรอ
0: ไปฟังวันนี้หน่อย
1: วันนี้
0: ครับผม
1: ค่ะมากีฬากันหน่อยนะคะแมตช์ที่2ของทีมชบาแก้วก็ซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจะเจอกับไต้หวันนะคะนัดที่2นะคะเอเชียนเกมของทีมฟุตบอลหญิงไทยอันนี้เป็นกลุ่มเดียวกับเจ้าภาพนะคะเราโดนเจ้าภาพยิงไป8ประตูต่อ0นะคะก็เมื่อวานนี้ก็ซ้อมเป็นอย่างเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็บอกว่ากำลังใจยังดีอยู่นะคะจะทำหน้าที่พิสูจน์ตัวเองใน2เกมหลังจากนี้คือไต้หวันกับเวียดนามนะคะ
0: ครับ
1: วันพรุ่งนี้นะบ่าย2
0: ก็ช่อง9เราถ่ายทอดสดด้วยนะครับที่เมื่อวานไปหาข้อมูลแล้วก็จะเหมือนกับเป็นการรวมการเฉพาะกิจสลับกันถ่ายทอดนะครับ
1: สลับกันใช่ไหมช่อง
0: ถ่ายพรุ่งนี
1: ้ช่อง30ก็ถ่ายช่อง9ก็ถ่ายนะคะ
0: ใช่เอ็มพอร์ตเราถ่ายฟุตบอลหญิงพรุ่งนี้นะครับหญิงสดมาเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงห้าสิบเลยนะครับหญิง
1: ก็บ่ายโมงห้าสิบก็เริ่มดูได้นะคะ
0: นี่แล้วก็ช่องเก้าที่มีโปรแกรมออกมาแล้วนะครับก็จะมีฟุตบอลชายเนี่ยมีถ่ายคู่ของญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะครับวันที่20กันยาแล้วก็บอลหญิงเนี่ยไทยกับเวียดนามอีกนัดหนึ่งนะครับ21กันยานะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นกีฬาประเภทอื่นแล้วนะครับต้องก้าวมีถ่ายแบดมินตันมียกน้ำหนักกรีธานะครับมวยก็คือกีฬาที่เป็นความหวังของคนไทยนะเพราะว่าปีนี้จับตายกน้ำหนักนะพี่ยกน้ำหนักเนี่ยยกน้ำหนักเนี่ยสมาคมเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังนะครับกับทีมดาวรุ่งดวงใหม่นะครับเพราะว่ามันจะปูทางไปสู่โอลิมปิกคือเขาบอกถ้าคุณได้เหรียญในเอเชียนเกมเนี่ยคุณมองไปถึงโอลิมปิกได้เลยเพราะว่าคู่แข่งคนสำคัญเก่งๆเนี่ยมักจะอยู่ในเอเชียนี่แหละไม่ใช่อยู่ในยุโรปไม่ได้อยู่อะไรหรอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเอเชียนเกมคุณได้เหรียญทองเนี่ยโอลิมปิกคุณมองไปถึงเหรียญทองได้เลย
1: เ
0: พราะคู่แข่งก็พวกจีนอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกชาติที่แยกมาจากรัสเซียแต่ยังอยู่ในเอเชียพวกนั้นนะ
1: ที่ลงท้ายด้วยสถานทั้งหลาย
0: อะไรพวกในอุซเบกอะไรพวกนี้เขาก็จะย้อนหลังเขาก็จะ
1: ผ่าน
0: เก่งเหมือนกันพวกเนี้ยใช่เพราะก็อยู่ในเอเชียหมดนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆโอลิมปิกสำหรับวงการยกน้ำหนักครับผมก็เดี๋ยววันไหนมีกีฬาไทยลงทำการแข่งขันเดี๋ยวจะอัปเดตให้จะได้ตามเชียร์กัน
1: ใช่เลยท้องโอ้ยพี่วิชาญเคยเลี้ยงธรรมกอสจิตเหรอคะพี
0: ่อ๋อธรรมกอส
1: เคยเลี้ยง
0: มันก็เป็นอะไรที่มองย้อนกลับไปก็แบบแต่มันยุคนั้นเลยเนาะเช้ามาให้อาหารก่อนนอนให้อาหารกลางวันก็ต้องกดให้อาหาร
1: นึกไปก็ขำเนาะทำไปได้นะคะปิดค่าบันเทิงและกีฬา

0: เรื่องของหัวสวก็เมื่อวานคุณไอซ์รักชนกสีนอกจากพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่กกต.เสียงข้างน้อยที่ลงมติให้ส่งฟ้องคดีหัวสวนะคะมีเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนแจ่มแจ้งคือคุณไอซ์บอกว่าคือกระบวนการโกงการเลือกตั้งสวน่าจะไม่ได้มีแค่พรรคการเมืองที่เอี่ยวเท่านั้นแต่เธอบอกว่าอย่างนี้นะยังมีกกต.บางคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการด้วยชัดเจนว่าสว.เลือกกกต.มาเพื่อเป่าคดีตัวเองโดยเฉพาะจริงๆแกบอกว่าทำไมตัวใหญ่ๆถึงรอดแล้วก็โพสต์สุดท้ายว่าเจ็บคอไอดังคุกคุกอันนี้ก็ตามสไตล์เนาะของคุณรักชนกนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าพวกลุงๆป้าๆกล้าแฉสังคมพร้อมให้อภัยเสมอขึ้นอยู่กับว่าแฉไปถึงตัวไหนขอขอบคุณท่านสิทธิโชติอันนี้ละเอ่ยชื่อกกต.ท่านหนึ่งนะคะ
1: อืมครับ
0: เ
1: มื่อวานนี้ท่านออกมาเปิดเผยให้เห็นภาพเลยนะให้เห็นภาพว่าเคสที่ยื่นที่ลงมติส่งฟ้องศาลอะไรมันชัดเจนนะเคสที่เสียงข้างน้อยเห็นต่างกับเสียงข้างมากมันมีอะไรพิรุธนะครับมันมีอะไรยังไงโอ้ท่านแบบท่านพูดละเอียดเลยอะพี่ท่านพูดละเอียดมาก
0: ละเอียดยิบจนมองอะไรแบบทะลุเลยใช่ไหม
1: จริงนะลองรอไปฟังนะประมาณไม่ถึง20นาทีนะแต่เราจะเห็นขบวนการเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านบอกว่ามันจะมีคนหนึ่งที่ลงมติ4-3ว่ารอดนะแต่ตัวท่านเนี่ยบอกว่าเคสนี้เป็นเคสที่แบบเหมือนกับมีความติดใจอยู่นิดๆว่ากำลังสอบเส้นเงินของผู้ที่ถูกกล่าวหาคนนี้นะครับว่าคนนี้เขาเป็นคนสนิทของสสคนหนึ่งแต่มติกลับลงความเห็น4-3ว่าไม่ส่งสารเขาก็เลยติดใจแค่ว่าแหมมันคือถ้าส่งสารแล้วมันจะไปต่อได้ว่าเส้นเงินเขาเนี่ยไปถึงสสคนนี้หรือไม่นะคือมีเส้นเงินมาถึงผู้รับสมัครสว.นี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าพอมติว่าไม่ส่งสารเนี่ยมันก็ถูกตัดตอนไปมันก็ถือว่ามันจบคุณจะไปสอบเขาต่อไม่ได้แล้วว่าเส้นเงินเนี่ยมันไปไหนเพราะมันมาจากใครเงินที่เขาเส้นเงินที่เขาได้มาแล้วก็เอามาให้กับสว.เนี่ยมันไปไม่ถึงเนี่ยอย่างเคสเนี้ยแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าแม่เสียดายแทนเหมือนกันแล้วเราก็เลยไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วทำไมเสียค่ามากเขาไม่อยากรู้เหรอพี
0: ่นั่นน่ะสิ
1: คือในกลุ่มที่เป็นเนี่ยนะครับเป็นกกต.ด้วยกันที่เขารู้กฎหมายเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันไปต่อได้แต่ตัวท่านบางกลุ่มไม่อยากรู้หรอว่าเส้นเงินนี้มันไปถึงใครอ่ะ
0: อยากรู้แหละแต่ว่ากลัว
1: เราก็เลยแบบโอ้ท่านสุดยอดจริงอ่ะคือแบบ
0: สุดยอดมากโอ้เมื่อวานนี้แตกตื่นมากที่สภาก็เป็นการประชุมสว.นะคะเมื่อวานนี้แหมนักข่าวก็ต้องไปเนาะนักข่าวเยอะมากเมื่อวานนี้นะคะก็จะไปดักสัมภาษณ์นะคะสว.ไปรอสัมภาษณ์ท่านประธานด้วยแหละคุณมงคลสุรสัจจ์ก็ปักหลักกันตั้งแต่โถงด้านหน้าไปจนถึงหน้าห้องประชุมจนทำให้สว.ส่วนใหญ่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีอาการแตกตื่นชัดเจนโดยมีการโทรศัพท์แจ้งกันเองว่ามีสื่อมารอทำข่าวอะไรประมาณนี้นิดเท้านะบ่ายก็ยังไม่วายตอนบ่ายเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะบอกว่า เดี๋ยวต้องอำนวยความสะดวกให้กับสว.ที่จะมาประชุมเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกรรมาธิการอะไรประมาณนี้นะคะนักข่าวก็ไปรอทำข่าวกันโดยเฉพาะที่กรรมการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะหนึ่งในรายชื่อ26สว.ที่

0: นักข่าวก็ไปรอทำข่าวกันโดยเฉพาะที่กรรมการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะหนึ่งในรายชื่อ26สวที่ถูกคุณท้ายก็ไม่ได้คุยอยู่ดีไม่ได้สัมภาษณ์ใครเลยเอาต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะแตกตื่นที่สุดเมื่อวานนี้
1: เน
0: า
1: ะคร
0: ับ เดี๋ยวรอดูค่ะ
1: ก็เห็นว่าประชาธิปัตย์ก็เริ่มแล้วนะครับเอาฝ่ายกฎหมายบอกว่าเดี๋ยวแจ้ง157นะครับกับบรรดากกต.นะครับประพฤติมิชอบนะครับ
0: เป็นกฎสักครึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: พาวซ่า
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อให้คู่สุขภาพ
8: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: ใช้ตราฉลากทองไงเห
11: มกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
12: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
13: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
14: แรงทุกครั้ง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ผมนะฮะเมื่อวานนี้เพจที่นี่ประเทศนนท์นะครับเขาลงแล้วนะครับที่ความคืบหน้าเคสทนายความที่ไปต่อยเพื่อนบ้านนะครับทะเลาะกันเรื่องที่ถอยรถมามาเหมือนจะชนมาเหมือนมาชนกล่องโฟมเขามาเหมือนจะชนตัวเขาแล้วก็ทนายก็เข้าไปต่อยเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงเมื่อวานเนี่ยทนายหอบกระเช้าไปที่หน้าบ้านครับไปยืนกดกริ่งนะครับเพื่อที่จะขอโทษนะฮะแต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านผู้หญิงที่โดนทำร้ายเนี่ยบอกว่าไม่รับนะครับจะรับต่อหน้าสื่อเท่านั้นให้ไปที่สายใหม่ต้องรอดให้ไปทำให้ไปเหมือนกับขอโทษกันนะฮะที่ต่อหน้าสื่อเท่านั้นถึงจะรับการขอเข้ามาในครั้งนี้หนึ่งนะครับสื่อก็หนักแน่นนะ